0: พระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำ

0: 16ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100%สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขอสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้าง คำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่า

0: บ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำ
4: Best FM 89
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องลูกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast ชินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM

สวัสดีค่ะทักทายทุกท่านสู่ 89.0 Best Radio ค่ะอยู่ด้วยกันไปในช่วงเวลานี้นะคะตั้งแต่เช้ามาจนกระทั่งถึง 11 โมงในช่วงเวลาของ DJ Bo ค่ะเอาล่ะก็เข้ามาหลังจากได้ฟังเพลงกันไปนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปกับการฟังเพลงแล้วก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆและแนะนำสำหรับผู้สนับสนุนของเราในเบรกนี้กันนะคะสำหรับในเบรกนี้ค่ะพาคุณไปที่เลอนีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนะใครที่อยากได้บ้านสังคมหรูๆมาเป็นส่วนตัวจำนวนยูนิตแบบไม่มากนะคะอยู่อาศัยแบบสบายไม่แออัดนะท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นฟังก์ชันบ้านแบบครบมาแบบไม่ต้องต่อเติมไม่เสียเวลาเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบ้านปลายด้วยแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เข้าไปอยู่ได้เลยการันตีด้วยบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินได้ชัวร์เหมือนอยู่ฟรีแบบที่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนด้วยมีส่วนกลางหรูร่วมรื่นใกล้ชิดธรรมชาติคลับเฮาส์สระว่ายน้ำก็มีบิสเนสติดแอร์ก็มีเดินทางสะดวกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆเนี่ยและราคาสบายกระเป๋า 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษตอนนี้จองปุ๊บรับส่วนลดสูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะ0834366643 SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอพาร์ทแอร์พอร์ตมะลิวันนะคะและพาไปที่นี่นะคะสำหรับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ไม่ว่าคุณจะจัดงานอะไรก็ตามทุกประเภทและทุกขนาดค่ะเราคือพันธมิตรที่พร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนความเป็นมืออาชีพที่จะมอบให้และประสบการณ์ยาวนานบริการครบครันมาสร้างความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้ที่ KAIS ขอนแก่น0953719554พร้อมด้วยนะคะเปิดประตูความม่วนชวนคุณมาจอยกับมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอาหารแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Foods Expo นะคะงานนี้คุณจะได้พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจแบบครบในงานเดียว3-5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะสัปดาห์หน้าเจอกัน10โมงถึง1ทุ่ม3-5กรกฎาคมกับ Beyond Food Expo ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นไม่อยากให้คุณพลายกับงานดีๆแบบนี้เพื่อคือคุณเนี่ยจะได้ไปเปิดประตูความม่วนกันจ้าดร.นวางคลินิกนะคะคลินิกที่มีเรื่องราวในการดูแลใบหน้าให้กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลผิวหน้าเรื่องของใต้ตาเรื่องอะไรอีกล่ะโอ้ทั้งหมดทั้งมวลยอดใช้บริการที่นี่นะคะติดอันดับว่าติดระดับประเทศซึ่งมีรางวัลการันตีมากมายอยู่เลยนะหนึ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตาที่นี่นะทำไมเขาถึงได้รับความเป็นนิยมหัตถการอันดับหนึ่งนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาใช้ฟิลเลอร์ที่มีหลายสัญชาติอย่างสวีเดนอย่างอเมริกาแบบนี้นะคะความเนื้อของเขามันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งคุณหมอเขาจะวิเคราะห์ใบหน้าของเราแล้วก็เอามาสร้างเอามาเติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกฟรีเข็มทุกเคสทำอะไรยังไงบ้างมันจะลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดค่ะสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการและป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำดร.นวางคลินิกที่นี่นะคะเป็นคลินิกมาตรฐานที่ปลอดภัยสูงและรางวัลการันตีระดับประเทศทีมแพทย์ผู้ชำนาญการผลิตภัณฑ์แท้ตรวจสอบได้ใส่ใจทุกเคสหัตถการของแท้เห็นผลแน่นอนพิเศษฟังจากเบสรับไปเลยความน่าใสฉ่ำวามูลค่า2,500 บาทดร.นวางคลินิก KKN ใน LINE ID นะคะและ Facebook ดร.นวางคลินิกหมอนวางคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีส่วนเรื่องของสายตานะคะคงจะต้องมั่นใจได้ที่ร้านแว่นยูนี้โดยจักษุแพทย์ค่ะที่นี่นะคะมีนักทัศนมานมีจักษุแพทย์นะคะที่จะคอยบริการอยู่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของดวงตาที่จะต้องมีการสวมแว่นหรือเปล่านะคะเอ๊ะใจแล้วทำไมตามองไม่ค่อยเห็นหรือว่ามันมัวหรือว่าอะไรเกิดการปวดตามากๆหรือว่าความมองชัด
ที่มันเคยมีมันอาจจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าในเด็กๆนะคะที่มีความสายตาสั้นเพิ่มขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะสั้นมากแค่ไหนอ่ะลองไปตรวจวัดสายตากันดูได้นะคะถ้ามีพฤติกรรมที่มันแปลกๆไปเนี่ยนะที่นี่จะมีเครื่องวัดอย่างละเอียดค่ะแล้วก็มีการแนะนำเลนส์ที่เหมาะสมกับแต่ละคนและที่สำคัญที่นั่นนะคะมีเลนส์พิเศษที่จะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าตาในเด็กได้จริงๆ0942398699 0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลด้วยใจนะคะร้านอยู่ไหนร้านใกล้กับตลาดจอมพลนะคะร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์อย่าลืมนะคะมองหาป้ายร้านสีฟ้าเข้าไว้คุณเจอแน่นอนจ้าและพาไปปิดท้ายนะคะกับโครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะหากคุณอยากจะเริ่มต้นดีๆนะคะสำหรับความสบายสบายกระเป๋านะคะนั่นก็คือโครงการ First ขอนแก่นทำไมถึงจะสบายขนาดนั้นสบายจริงๆนะทุกสายอาชีพค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมีฝันว่ามีบ้านเป็นของตัวเองบ้างนะคะไม่ว่าเราเนี่ยจะเป็นสายอาชีพอะไรก็ตามนะคะทาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำและสามารถจอดรถยนต์ได้1คันเป็นสถานที่ที่คิดว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าแบบนี้แหละโอเคละประมาณนี้เลยที่เราต้องการนะคะฟังต่อได้เลยฟรีโอนฟรีจำลองฟรีแอนฟรีผ้าม่านเดือนละ900บาทเท่านั้นค่ะเดือนละ900บาทนะคะการจับจองเป็นเจ้าของที่นี่0804442555 0804442555และ Facebook IG Line @firsthouseforbegin นะคะสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังหนึ่งกับโครงการ First ขอนแก่นที่นี่อยากให้คุณเริ่มต้นสบายๆขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะในเบรกเช้านี้เดี๋ยวเพิ่มเติมข้อความได้ที่ www.bestradio89.com 8 นาฬิกาพาทุกท่านเคารพธงชาติกันค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: โอมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เมนต์กรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime Lake View บึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
5: Best FM 89

ชีวิตของคนเราเนี่ยคงไม่มีใครถือปุ่มแบบรีสตาร์ทแล้วแบบรีเซ็ตทุกอย่างได้ใหม่หมดตลอดเวลาแล้วนะคะเรื่องจริงก็คือว่าเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้จากการรีเซ็ตในใจของเราเริ่มต้นจากใจเริ่มต้นจากการกระทำแต่ก็ยังมีแต่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นในตัวเราได้แต่สิ่งที่เราทำมาบางครั้งมันไม่ได้ถูกรีเซ็ตตามใจที่เราคิดเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกหรือตัดสินใจทำในสิ่งใดก็ตามแต่วิเคราะห์คิดไตร่ตรองให้ดีค่ะทบทวนเพราะว่าเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรที่มันดีมากพอแล้วหรือยังเราทำเต็มที่แล้วหรือยังและเราจะได้มีข้อผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดฉะนั้นแล้วเนี่ยหากวันนี้เนี่ยเราคิดอยากจะทำอะไรลงมือทำสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นนะคะไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปทำร้ายใครทบทวนไตร่ตรองแล้วคิดจนดีรอบคอบเรียบร้อยแล้วลงมือทำค่ะเราจะได้ไม่ต้องมาคอยรีสตาร์ตตัวเองบ่อยๆนะจ๊ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่คิดจะรีสตาร์ตหรือว่าเริ่มต้นในการลงมือทำอะไรก็ตามแต่ให้คุณจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีๆจริงๆเป็นกำลังใจให้นะคะ

แล้วถ้าเกิดว่าใครที่กำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นแล้วล่ะก็เริ่มต้นนะคะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่จบม.6 ปวช.ปวส.เทียบเท่านะคะจะไปเริ่มต้นในระดับมหาวิทยาลัยนะเริ่มต้นที่ไหนดีแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะคะสำหรับรอบนี้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทรออยู่ก่อนวันที่30มิถุนายนนะคะนั่นคืออะไรมาสมัครเรียนที่นี่ได้ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นสามารถสมัครและลงทะเบียนรับทุนการศึกษาสูงสุดไปได้เลยทันทีค่ะรอบทุนการศึกษารอบนี้นะคะใกล้จะหมดแล้ว30มิถุนายนนี้ใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0432241111และ0925374400 0432241111กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดจ้าและสำหรับที่นี่นะคะโกโฮเซลค่ะกำลังจัดแคมเปญชื่อว่าโฮเรกาโกมอช็อปได้แชมป์กำไรจัดเต็มให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมคาเฟ่ธุรกิจโฮเรกาโปรโมชั่นสุดคุ้มตอนนี้นะคะไปเลือกสินค้าซื้อสินค้าตอนนี้คุ้มมากยิ่งขึ้นคุ้มยังไงค่ะเขามีความพิเศษการลดพิเศษเลยนะคะในแบรนด์ชั้นนำทุกสัปดาห์นะคะลดกว่า 50% ด้วยคุ้มจริงๆโกเซฟวิ่งค่ะแล้วไปสำหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับช่วงนี้ฟุตบอลโลกกำลังมาแรงคือซื้อของครบ 2,000 บาทเนี่ยนะเขาก็จะมีกิจกรรมให้คุณไปลุ้นกันกับคูปองส่วนลดพิเศษแล้วก็รางวัลมากมายโดยการไปทดสอบสกิลความแม่นกับการเตะฟุตบอลนะคะและเทศกาลอาหารนี่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ Go Festival เทศกาลสินค้าอาหารสดและยกอาหารทะเลเนื้อสัตว์แล้วก็ผักผลไม้นี่เอามาให้คุณได้คุ้มแน่นอนเลยค่ะพบกันที่สาขาเจริญราษฎร์รังสิตและพัทยา Go Workshop นะคะสอนทำอาหารก็มีนะคะสำหรับเชฟอินเชฟผู้ก็จะมาจุดประกายไอเดียต่างๆให้ไปเจอกันที่ Go Wholesale ได้ทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดตาม Facebook ได้ที่ Go Wholesale ภาษาอังกฤษนะจ๊ะAttitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามนะคะที่เต็มไปด้วยความสบายใจและก็เน้นเรื่อง

0: ของการรักษาสิวถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยากจะให้สิวเนี่ยมาเลือนหายด้วยการเทเลเซอร์ไหมใครที่มีปัญหารอยดำรอยแดงรอยสิวหรือว่าเป็นหลุมสิวเนี่ยนะคะมาจัดการที่นี่เขาจะมีเครื่องปรับคือปรับดูว่าเราเนี่ยจะต้องแก้ไขหน้าอย่างไรบ้างตรวจวัดเฉพาะเลยเนี่ยค่ะที่นี่เขาเก่งเรื่องของการรักษาสิวแล้วก็จะไม่มีการแบบเลี้ยงไข้เด็ดขาดค่ะรักษาแบบตรงจุดแล้วก็ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยใครมีปัญหาผิวไปปรึกษาเขาได้เลยนะคะที่สำคัญถ้าเกิดจะต้องได้ทานยาไม่ต้องกังวลใจเขาจะให้คุณตรวจเลือดก่อนเพื่อเช็คค่าตับนะก่อนที่จะทานยาสิวก็ต้องปลอดภัยเอาไว้ก่อนด้วยนะนะคะเริ่มต้นที่690 บาทได้ยากินยาทานในคอสไปเลยทางออกตลาดต้นตาลนะจ๊ะที่ถนนมิตรภาพติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะใน FacebookAttitude คลินิกภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะ
1: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
6: ่
7: อนไขก
6: ่
7: อนต
6: ั
7: ดสินใจทำประกันภหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ับเมนกรุ๊ปหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่น

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิBest FM 89เพลงโดนร้องตามได้

างล่ะเนาะที่รู้สึกว่าเหงาแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยไม่เหงานะจ๊ะจะคอยส่งเสียงจะบอกว่าส่งเสียงแกล้งก็คงไม่ได้นะคะส่งเสียงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้ไปเรื่อยๆนะในวันนี้นะคะเช้านี้ก็อยู่กับโบยจนถึง11โมงเช้าส่วนอีกหนึ่งภาควันนี้นะคะจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปยาวไปจนถึงตี3ยาวไปจนถึงช่วงสุขอาสามาทำไมนะคะก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะคำว่าเที่ยงคืนไม่เคยมีอยู่จริงวันนี้ก็จะอยู่กันไปแบบในช่วง2ช่วงนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปซะก่อนมาแบ่งนี้นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนที่ช่วยให้เรามีเวลามากมายไว้ที่เบสที่นี่มาเพิ่มเติมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนเบสเรดิโอสนับสนุนดีเจได้ที่คลื่นนี้นะคะและเพลงนี้เราขอบคุณสำหรับสุภาลัยค่ะโครงการที่ตอนนี้เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอปเปิลคือใช้คำว่าสีจันทร์นี่ก็คือยังไงเอ่ยยูใกล้ๆกับถนนสีจันทร์เลยเชื่อมต่อที่นี่นะคะมีความแกรนด์มากสวนกลาง3สวนขนาดใหญ่คุณคิดเอาว่าคือโครงการบ้านเนี่ยแค่มีสวนส่วนกลางอ่ะ1สวนคือใหญ่ๆนี่คือว่ามันก็น่าจะโอเคแล้วใช่มั้ยน่าจะโอเคแต่ความสุภาลัยคืออ่ะให้คุณได้มีสวนส่วนกลาง3สวนไปเลยวันนี้เดินตรงนั้นวันนู้นเดินตรงนี้ก็จะได้แบบเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินออกกำลังกายมีฟิตเนสด้วยนะไม่ได้มีแค่ส่วนกลางมีสระว่ายน้ำด้วยค่ะ สำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆก็บอกเลยว่าเดินทางสะดวกอีกต่างหากและสุภาลัยนี่คือเขาออกแบบโครนโทนชีวิตได้ดีมากเลยสำหรับใครที่จะเดินทางบ่อยๆก็จะอยู่ใกล้ๆโซนในการเดินทางสะดวกสบายกับโครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะใครสนใจนะคะคลิกเข้าไปได้ที่สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นไปเลยง่ายๆแบบนั้นทุกโครงการก็เข้าไปค้นหาในแฟนเพจ Facebook ได้พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทรไปที่1720สอบถามว่าสุภาลัยมีโครงการอะไรยังไงกันบ้างและหากคุณอยากจะตัดสินใจมาอยู่ที่โครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทก็มีหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกนะคะลองดูว่าคุณอยากจะเลือกอยู่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตอย่างไรกันบ้างลองตัดสินใจกันดูนะครับไปกันเรื่องของสินเชื่อรถกันหน่อยใครที่อยากจะได้บ้านอยากจะได้สิ่งของใดๆก็ตามอะไรที่มันจำเป็นจะต้องใช้เงินนะคะแล้วคุณต้องการเอาเงินไปหมุนเหมือนว่าอยากจะได้ธุรกิจทำร้านค้าบางคนอยากจะได้มันก็หลากหลายความต้องการเนาะพูดไปคงไม่หมดแน่ๆเอาเป็นว่าถ้าคุณมีรถจะเป็นรถกระบะรถเก๋งอ่ะหรือว่าจะเป็นบิ๊กไบค์อย่างเงี้ยนะคันใหญ่ๆแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะไปทำธุรกิจต่อยอดกันไปนะคะแต่อยากมีรถขับต่อด้วยเนี่ยสินะคะก็สินเชื่อเพื่อคนมีรถเลยค่ะทำออกมาจากกรุงศรีคาร์ฟอร์คแคสต์และเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนด้วยนะเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดเลยนะคะตั้งแต่คาร์ฟอร์คแคสต์เขาทำออกมาเลยเป็นข่าวดีสำหรับคนมีรถได้วงเงินเต็ม 100% ไปด้วยนะคะและอนุมัติเงินก็ไวภายใน30นาทีเท่านั้นดาวน์โหลดแอปนี้ไว้ GoBuy กรุงศรีออโต้ค่ะและผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนด้วยต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้แต่กู้เท่าที่จำเป็นนะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเพราะเขาจะไม่ขยันขยอให้คุณเนี่ยต้องมาชำระอะไรที่มัน
เกินกำลังของตัวเองแน่นอนนะคะฉะนั้นเวลาแจ้งเขาก็แจ้งตามตรงนะบอกตามตรงเขาจะได้มีวิธีช่วยคือการช่วยเนี่ยทำให้คุณสามารถจะไปต่อยอดได้ไม่ใช่เพิ่มภาระให้กับตัวเองได้หนักจนไม่สามารถที่จะแบบดำเนินชีวิตอยู่ได้แบบสบายใจกันนะคะไปกันต่อที่ประกันภัยรถค่ะ hey, hey.กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะคะประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายกันไปเลยนะคะใครที่ต้องการมองหาประกันภัยประกันภัยที่จะเซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถไม่ต้องคิดให้ยากเลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะมาให้คุณได้เลือกผ่อนแบบผ่อนเงินสดแล้วก็ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้พร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนให้คุณนะคะไม่ว่าจะเจออุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นรถเสียอยู่ดีๆรถเสียสตาร์ทไม่ตรงสตาร์ทไม่ติดไอ้กอกแคร์ดีๆดับไปเนี่ยนะบางทีตกอกตกใจนะอะไรเนี่ยจะไปต่อยังไงอยู่ท่ามกลางแบบเส้นทางที่โอ้ใครเขาจะมาจอดให้ช่วยคุณบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าระแวงกันไปหมดแล้วจะช่วยเหลือคนบางทีก็กลัวว่าจะช่วยเขาเนี่ยเราจะแบบลำบากไหมทำให้การแบบมีน้ำใจบนท้องถนนแบบในภาวะแบบนี้คือมันยากมากจริงๆคือจะเจอคนที่จะมาช่วยคุณได้มันต้องแบบกี่เปอร์เซ็นต์ที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะคนที่มีน้ำใจดีแล้วก็สามารถที่จะมาช่วยเราได้ในขณะนั้นบังเอิญจริงๆอ่ะนะฉะนั้นถ้าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาสามารถจะดูแลคุณได้แบบโทรไปแล้วอุ่นใจได้เลยว่ามาช่วยได้แน่นอนนะคะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายค่ะแล้วกรุงศรีออโต้เนี่ยนะคะอยู่ใกล้ที่ใดคุณตรงไปสอบถามได้เลยและมี LINE ID ด้วย @ ของ LINE ID กรุงศรีออโต้นะคะหรือโทรไปที่เบอร์นี้0432094000 0432094000กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ไหนลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตู

ผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยนะคะอ่านข้อความหน้าเว็บคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจบัวผมได้ฟังผู้สนับสนุนในทุกๆขั้นตอนเลยจำได้หมดด้วยแล้วก็คุณภารการสวัสดีครับสวัสดียามเช้าดีเจบัวคนสวยทุกวันได้ไหมและอย่าบอกให้ใครรู้ในเวอร์ชั่นของดีเจบัวนะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับรอฟังกันในเบรกหน้าเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยจะพาทุกท่านค่ะไปฟังเพลงส่งเข้าในช่วงโมงต่อไปอย่าเพิ่งหลับก่อนเด้อส่งแต่เพลงช้าได้ไหมเอ๊ก็มันเป็นคิวเพลงที่พาคุณแบบค่อยๆไปก่อนอย่าเพิ่งหลับก่อนโดยเฉพาะใครที่ขับรถห้ามหลับขณะขับรถนะคะ

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกเป็นแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากดีอาร์คองโกกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาคนแรกภายในประเทศฝรั่งเศสโดยผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกขณะที่แพทย์คนดังกล่าวได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางแล้วและมีอาการทรงตัวทั้งนี้ประเทศ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกปัจจุบันเมื่อวันที่15พฤษภาคมโดยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,118 คนซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต291คนซึ่งทางองค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าการระบาดครั้งนี้มีจำนวนผู้ป่วยในเดือนแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขอบคุณข่าวช่อง 7 HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
4: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนคุณกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3
4: อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
8: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook chalapruk parkview

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ากให้รู้ว่ารักเธอเพลงนี้ของพี่ใหม่เจริญปุระนะคะเพลงนี้โบตั้งใจหยิบยกเลือกมาให้ฟังเลยเชื่อมต่อจากเพลงที่ถูกขอไว้ที่เบสที่นี่โดยเพลงแรกนะคะที่เปิดในชั่วโมงนี้ก็คือทุกวันได้ไหมของพี่เบิร์ตธงชัยให้กับคุณภารการจากราชบุรีบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเพลงนะคะที่ยังไม่ได้ถูกเปิดให้กับเพลงที่ชื่อว่าอย่าบอกให้ใครรู้จักดีเจโบโบและถูกทุกข้อเลยนะมอบลามานูนให้กับคุณธนากรเลยค่ะชีวิตก็จะได้มีแต่ข้อที่ถูกแหมอยากให้ชีวิตเนี่ยแบบมันมีอะไรที่แบบเรื่องดีๆที่มันถูกเสมอมาให้เราไม่อยากเป็นคนผิดไม่อยากจะผิดไม่อยากจะพลาดอะไรอย่างนั้นนะอยากให้มีอะไรที่ดีๆเข้ามาแล้วก็ผ่านไปได้แบบมันใช่เลยทนายคุณเอกนะคะจากเชียงใหม่ด้วยบอกว่าอยากได้กำลังใจในการทำงานมารับกำลังใจไปได้เลยในเช้านี้นะคะทำงานอะไรอ่ะทำไมทำงานเช้าจังทำไมไม่นอนต่อ

อยากให้มีรอยยิ้มวันนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันอวยพรให้กับทุกคนเนี่ยทำอะไรก็ตามขอให้หลังจากเนี้ยมีแต่ข้อที่ถูกเสมอไม่ต้องมีใครที่มาตรวจสอบเราว่าผิดนะทำผิดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่นะชีวิตของเรามันก็มีบ้างนะที่จะมีคนมาคอยจับผิดเราบ้างเพื่อที่จะให้เราได้พัฒนาและก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปนะมองว่าเราจะได้มีการปรับปรุงก็พัฒนาจะได้ไม่แบบอยู่กับที่จะได้มีความเก่งมากขึ้นจากเก่งอยู่แล้วก็จะเก่งขึ้นเนี่ยอย่างเช่นนอนเก่งกินก็เก่งอันนี้ได้ไหมแบบบางคนทำงานเยอะเหมือนคุณครูมาก็ทำงานเก่ง

0: ่งพอทำงานเก่งแล้วเป็นยังไงเออก็จะมีคนบอกเอานี่ไปทำเอานี่ไปทำเพราะว่าให้คนเก่งเขาทำคนไม่เก่งก็ไม่ต้องทำงานให้คนเก่งเขาทำซะเป็นเรื่องของคนเก่งที่ต้องทำงานอ่ะเราอยากเป็นคนเก่งหรือว่าเราอยากเป็นคนไม่เก่งอยากเป็นคนเก่งที่สบายไม่มีทางคนเก่งมักจะไม่สบายเพราะว่าจะได้ทำเพราะว่าเป็นคนเก่งแต่คนสบายจะไม่ได้ทำนะแต่แค่เราไม่เก่งไงรับได้เปล่ากับไม่เก่งเลยแต่เราจะไม่ได้ทำงานแล้วจะสบายมากเคยได้ยินไหมสบายวันนี้ลำบากวันหน้าไม่สนใจวันหน้าเพราะว่าอาจจะไม่มีสบายวันนี้ก่อนเลยคุณคุ้มาบอกว่าผมยังไม่เก่งเลยครับเฮ้ยรู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวด้วยดีเจนี่เก่งมาตั้งแต่เกิดเลยมาถึงเกิดมาปุ๊บนอนเก่งกินเก่งตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังกินเก่งอยู่ไม่ว่าใครจะเก่งเรื่องอะไรก็ตามแต่เราขอเป็นคนที่นอนเก่งและกินเก่งดีกว่าพัฒนาอย่างอื่นบ้างเออพี่สกลบอกว่าขอสบายสบายทุกวันก็พอแล้วแสดงว่าไม่เน้นเป็นความไม่เน้นเป็นคนที่มีความเก่งเน้นสบายเอาไว้ก่อนส่วนคุณคุมาบอกว่าผมเป็นคนนอนเก่งมากครับอันนี้ไม่เถียงเลยเขาบอกแล้วเวลามีคนเขาว่าคนนอนเก่งๆนี่คือแบบเป็นคนไม่ขยันหรือเปล่าขี้เกียจเงี้ยเวลาแม่บอกนอนเก่งจริงๆเลยแม่ชมแล้วล่ะรู้ไหมขอบคุณค่ะแม่ต่อไปแม่บอกว่าโอ๊ยนอนกินบ้านกินเมืองก็มานอนเก่งเท่าโอ๊ยลูกไผ่แล้วใครสอนเนี่ยแหละขอบคุณครับเวลาโดนชมก็ขอบคุณไปคุณครูมาบอกสอนเด็กให้พูดยังไงนี่อ้ายอยากเล่นอยากเล่นแหนพอให้ยิ้มไปเด็กๆบางคนเนี่ยเวลาฟังวิทยุเนี่ยอย่าฟังแค่ลำพังนะคะอย่าฟังคนเดียวต้องให้ผู้ปกครองคอยฟังด้วยและให้ผู้ปกครองคอยบอกแม่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเรานอนเก่งแปลว่าดีมากงั้นพรุ่งนี้เช้าผมไม่ตื่นไปโรงเรียนได้ไหมพี่เขาพูดตลกเฉยๆลูกให้มีแบบเสียงหัวเราะรอยยิ้มไปไม่ใช่เรื่องจริงชีวิตจริงๆของคนเราคือต้องตื่นมาฟังวิทยุน่าจะนอนไม่ได้อย่างน้อยๆต้องฟังวิทยุก่อนตื่นมาฟังเพลงฟังนู่นนี่ต้องไปทำหน้าที่ภารกิจของตัวเองค่ะหลังจากที่ทำภารกิจหน้าที่ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ต้องมีใครที่มาคอยแบบต้องคอยบอกคอยกำหนดให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันทำงานทำภารกิจของตัวเองได้เป็นตัวของตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้วรับผิดชอบตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้วนะคะก็ไปเติมเต็มในส่วนอื่นต่างๆได้ทำงานเสร็จแล้วภารกิจเรียบร้อยแล้วนอนได้สวัสดีคุณเทวดาเทวดาเทวดาเทวดาจากไหนเนี่ยจังหวัดอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนองบัวลำพูส่วนคนเอกบอกว่าถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วขอให้เจอดีเจโบได้ไหมนี่ไงโบก็จัดรายการวิทยุแล้วก็ยังเปิดไลฟ์สดไปด้วยอยากเห็นหน้าดีเจโบอ้วนๆมีแก้มแน่นๆแบบนี้เนี่ยก็เปิดมาดูได้เลยหน้าบานทุกวันที่คุณได้เห็นเคยมาทำไมหน้าบานเลยขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าจะหน้าบานเลยขนาดนี้หน้าบานมากก็ตื่นมาแล้วก็มาอยู่กับเบสกับดีเจโบได้แล้วส่องดีเจโบได้ว่าตื่นเอ้ยวันนี้หน้าตาสวยไหมวันนี้หน้าตาบวมไหมนี่เกิดอะไรมีคนบอกว่าไม่เห็นอ้วนเลยผอมมากๆเลยนะเนี่ยเอ้ยหุ่นดีหุ่นขอบคุณนะคะนี่แหละก็จะเป็นช่วงแบบหยิกหยอกนะคุยไปคละเคล้าเสียงเพลงซิงโฮล็อกก็ทักทายกันไปเพื่อที่จะให้มีรอยยิ้มคนนั้นก็คุยคนนี้ไม่ใช่แบบโอ้มาถึงนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมานั่งเล่นกับเราเลยข้อความไม่มีนี่นั่งเหงาหน้าดูเหมือนนั่งอยู่ในบ้านแล้วมองชะเง้อไปหน้าบ้านข้างบ้านเมื่อไรจะออกมาคุยกับเรานะ บอกเต้นคนมารักให้หน่อยสิตอนนี้ยังเต้นไม่ได้นะคะผมไม่สามารถทำอะไรได้เวลาเดียวกันพร้อมกันในขนาดนั้นเรื่องเพลงนี้อยากให้รู้ว่ารักเธอนะคะจากพี่ใหม่เจริญปุระค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไถฟีดไปเรื่อยๆนะคะใน TikTok เอ่ยใน Face เอ่ยเนี่ยนะคะก็เห็นบรรยากาศของคอนเสิร์ตที่เพิ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้จากพี่ใหม่นะคะที่มีเกรซเนี่ยไปร่วมอยู่ในคอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายแล้วโบเองนี่ก็โหเมื่อคืนนี้ก็ไถไปเจอแต่พี่ใหม่เจอคนที่เป็นคนทีมงานนะคะทีมงานทั้งหมดแล้วก็แบบโพสต์บรรยากาศและความรู้สึกที่เพิ่งผ่านมากับคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตที่คิดว่าไม่ง่ายเลยกว่าที่จะเป็นคอนเสิร์ตได้เพราะแอบไปเห็นเบื้องหลังมาในการเตรียมตัวนะคะกับEntertainment Concert ของพี่ใหม่เจริญปุระในครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะมันยากมากๆเลยซึ่งความสำเร็จเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะสำเร็จได้เพียงแค่ลำพังคนเดียวแน่นอนพี่ใหม่ก็เชื่อว่าแบบนั้นนะคะเห็นบรรยากาศก่อนที่จะเป็นคอนเสิร์ตหลังจากนั้นคอนเสิร์ตมีแล้วแบบความสนุกสนานโดยที่แบบมีเกรซที่น่ารักน่ารักพอมีเกรซมาก็จะเป็นคุณจะเห็นนะมีพี่มี่มีพี่ตูเนี่ยมีพี่หนุ่ยเนี่ยโอ้โหแบบว่าคนลุกอ่ะมีเจมส์จิรายุทธ์โอ้โหมันอะไรจะแบบมันสนุกขนาดนั้นดูแล้วมันเพลินนี่มันคือแบบคอนเสิร์ตนะคุณคือไม่ใช่เพียงแค่เพลงที่เราฟังนะแต่ว่าเราได้อะไรที่มันมากกว่าคำว่าได้ฟังเพลงอะดิจริงๆเนี่ยคณะผู้จัดเนี่ยเชิญดีเจโบไปร่วมคอนเสิร์ตด้วยนะบอกว่ากี่ครั้งก็ไม่เคยไปสักทีก็มาชวนกันดีบอกว่ามาเถอะดีเจโบเพียงแค่กลัวว่าตัวเองก้าวเท้าออกไปแล้วจะหลงขอนแก่นเพราะเห็นภาพบรรยากาศหลังคอนเสิร์ตที่ผู้จัดเนี่ยจัดมาทุกครั้งเนี่ยรู้สึกว่าอยากไปทุกครั้งเลยแต่ไม่ใช่ว่าจะปฏิเสธเขาแบบโดยที่ไร้เยื่อใยนะคืออยากไปแต่ที่ไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าภารกิจจริงๆแล้วก็ด้วยความที่มันมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ชื่นชมค่ะแล้วก็ยินดีด้วยกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งนะคะที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ๆดีๆให้เราได้ชมกันขอบคุณทีมที่ออกมาจัดคอนเสิร์ตให้กับแฟนเพลงได้ไปสัมผัสความรู้สึกแล้วก็ใกล้ชิดศิลปินมันคือความฟินที่แบบมันหาได้ยากมากจริงๆนะสนุกมากเลยเป็นไปได้ก็มีโอกาสอยากจะไปเหมือนกันนะจะมีเวลาก็จะมาพูดต่ออีกแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตไปเตรียมตัวพาทุกท่านเข้าสู่การพักเบรกโฆษณากันก่อนจะไปพักเบรกนะคะขอบคุณสำหรับ Planus to X Gel ค่ะสำหรับเจลที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หายเจ็บปวดนะคะใครที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อเวลานอนตื่นขึ้นมาแล้วมันโอ๊ะแอะโอ๊ะแอะเนี่ยนะคะก็ไปหาซื้อได้กับ Planus 2X Gel เจลที่มีความเข้มข้นจากตัวยาไดโคเฟนแลกและไดเอละทีละมีนสูงถึง 2.32% นะไปซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพค่ะ
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: 0

0: ธนากุล Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: Best FM 89

365วันกับเครื่องบินกระดาษนะคะเพลงนี้ชื่อว่าแบบนี้แหละดูจะยาวๆนะครบ365วันเลยกับเครื่องบินกระดาษเหมือนกับให้เราเนี่ยล่องลอยไปกับอากาศเลยทั้ง365วันเนี่ยล่องลอยแบบสบายๆทำตัวเบาๆเข้าไว้ได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเคลิ้มๆเนาะเหมือนแบบอยู่ในการ์ตูนอยู่ในนิทานอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์อยู่ในโลกแห่งจินตนาการที่แบบสามารถแบบล่องลอยไปได้ด้วยก็ชอบมากเลยนะถ้าพูดเรื่องนี้คงจะแบบโหยาวเลยทีเดียวมันเหมือนกับการเปรียบเทียบนะว่าเวลาที่เรามีความคิดหรือว่าความรู้สึกแล้วก็ความฝันความปรารถนาเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจมันยังไม่รู้ว่ามันจะสามารถทำออกมาให้เป็นแบบรูปธรรมอย่างไรกับในชีวิตของเราบางทีเส้นทางในชีวิตเราคิดแบบนึงตั้งใจไว้แต่ด้วยสถานการณ์อะไรก็ตามทำให้ในชีวิตจริงๆของเราเนี่ยต้องมาเจอเรื่องอะไรต่างๆนานาทั้งผู้คนทั้งเส้นทางการเรียนการทำงานมากมายอาจจะทำให้เข็มทิศทางที่เราคิดเอาไว้หรือว่าจินตนาการในแต่เล็กแต่เด็กเนี่ยมันก็เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยถึงต่อให้ชีวิตเราจะต้องเดินทางไปในเส้นทางที่มันควรมันถูกมันต้องนะคะในใจเราก็ยังมีความคิดความฝันอยู่นั่นแหละว่าเนี่ยเราเคยคิดแบบนี้อยากทำแบบนั้นก็นำพามันไปเรื่อยๆเชื่อเถอะว่าสักวันนึงเนี่ยความคิดความฝันถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะยังไม่ทำแต่ว่าวันหน้าเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสได้ทำนะใดๆแล้วไม่ต้องไปกดดันค่ะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่เพียงแต่ว่าเรานำพากำลังใจว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็มีความฝันแล้วก็มีกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปทำให้ชีวิตเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามีคุณค่าและที่สำคัญที่สุดนั่นคือการที่เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเรานะความสำเร็จที่ได้ในวันนี้มันไม่ได้ตอบโจทย์ว่ามันคือสิ้นสุดแบบว่ามันสำเร็จแล้วซัสเซสแล้วชีวิตเราก็คือจบตรงนี้คงจะไม่ใช่ตอนนี้บางคนนี่อาจจะปรารถนากับความสำเร็จที่ต้องการไขว่คว้ามันจะได้ตอบโจทย์ความสุขนะแต่ก็นั่นแหละค่ะมันคือความสุขที่เราค่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆก็อย่าลืมมีความสุขในทุกๆวันแบบที่เราเป็นด้วยนะคะและก็เพลงเก็บตะวันนะคะมอบให้กับคุณธนากรบอกว่าได้ฟังเพลงนี้แล้วมีกำลังใจฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเติมกำลังใจจริงๆเลยเขาบอกว่าได้ฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจในการที่จะทำงานยิ่งฟังไปแล้วยิ่งขับรถไปเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับการขับรถการเดินทางยิ่งฟังเพลงอะไรที่มันแบบมันดูแบบเหมือนนำพาเราไปแล้วเรามีกำลังใจมันจะยิ่งแบบอยากจะไปต่อไปต่ออย่างมีแรง

0: แหมฟังแล้วก็จะอินไปเรื่อยๆนะแต่เวลานี่ไม่เคยรออย่าบอกให้ใครรู้นะคะในเวอร์ชันของดีเจโบโบเนี่ยโดยคุณภารการขอมาเปิดให้แล้วเรียบร้อยหวังว่าคงจะได้รับฟังแล้วก็ถูกใจกันไปนะคะแนะนำเพลงกันต่อเข้ามาได้เลยอีก1ชั่วโมงสำหรับในช่วงเวลาของดีเจโบในเบรกนี้กันนะครับไม่อยากให้คุณเนี่ยได้พลาดการฟังเพลงดีๆที่ Best Radio ที่นี่คนบอกว่าแค่ฟังดีเจโบพูดก็พอแล้วบ้าจริงไหมก่อนที่จะพาทุกท่านนะคะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะในเบรกนี้นะคะเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะพาคุณไปงาน GFT ค่ะสำหรับใครที่อยากจะได้พบกับงานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีและบริการรับผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนนะคะทำให้คุณได้ค้นพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องจักรปักจักรเย็บเครื่องพิมพ์ลายผ้าซอฟต์แวร์การผลิตแล้วก็คือเยอะแยะมากในงานนี้คือจัดที่ไบเทคบางนาถ้าบอกได้เลยในเวลาจัดงานที่ไบเทคบางนาเนี่ยคือเป็นงานที่รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง everything ไว้นะคะฉะนั้นเขาจะขนงานให้คุณไปทีนึงนี่คือคุ้มแน่นอนใครที่เป็นสายงานทางด้านอะไรคือธุรกิจอะอุตสาหกรรมใครอยากไปออกแบบสินค้าใหม่ๆของคุณเพื่อที่จะให้ความแตกต่างแล้วก็เสริมเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณทางด้านอุตสาหกรรมใครทำแฟชั่นใครทำชุดกีฬาใครทำเกี่ยวกับยานยนต์อุปกรณ์การแพทย์อะไรเงี้ยเฟอร์นิเจอร์เกษตรของแต่งบ้านแล้วก็อีกมากมายเขาจะมีโซนนะคะโซนชื่อว่า My Style เนี่ยใครที่มีฝันว่าอยากจะเป็นผู้ผลิตสินค้าแบบแฟชั่นชั้นนำกางเกงยีนเป็นของตัวเราเองยูนิฟอร์มแบบเนี้ยคือฝันมันคือฝันไงฝันที่แบบจะเป็นไปที่โซนนี้ได้ฝันคุณจะเป็นจริงและใครที่อยากจะไปศึกษาอยากไปดูว่าไอ้เวลาไปทำผ้าเนี่ยผลิตออกมาอยากได้ความต่างจากคนอื่นเนี่ยให้ไม่เหมือนคู่แข่งคนอื่นผ้าที่ทนไฟจะได้ไหมให้มันมีทนไฟแต่เย็นด้วยแถมกันแบคทีเรียด้วยนะคะโซนนี้มันก็จะอัพเวลขึ้นไปสำหรับความต่างให้กับสินค้าของคุณตัวนี้functional tech ไทยค่ะและก็ไปเติมความรู้ใครอยากทำส่งออกการตลาดสร้างแบรนด์ออกแบบให้สัมมนาในหัวข้อที่เพิ่มความยั่งยืนให้คุณ GFT Inspire แล้วก็ใครที่อยากจะไปเวิร์กช็อปนะคะฝึกทั้งวิธีคิดก่อนด้วยฝึกวิธีคิดเลยฉะนั้นเวิร์กช็อปไม่ได้แค่จับมือลงมือทำอย่างนี้ปั้นนู่นปั้นนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะฝึกวิธีคิดตั้งแต่เริ่มต้นชนะแล้วเนี่ยไปงานนี้คือบอกได้เลยว่าคุณน่าจะได้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายเลยนะ GFT 2026ค่ะ1 2 3 4 4วันเท่านั้นที่ไบเทคบางนาฮอ100 1-4 กรกฎาคมลงทะเบียนได้ล่วงหน้าที่ www.gftexpo.com จัดโดย RX Bytech 026867222 พักฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาอีก1ชั่วโมงสุดท้ายกับโบค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทลายโกดังผลิตยาแก้ไอปลอมเพื่อใช้ผสมสารเสพติดตำรวจบก.ปคบ.พร้อมอย.เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังขยายผลจับกุมยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมนำไปผสมกับน้ำกระท่อมก่อนไปจำหน่ายผิดวัตถุประสงค์จนพบผู้กระทำความผิดนำส่วนผสมยาแก้ไอวัตถุดิบและนำบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่างๆมาผลิตและบรรจุในโกดังซึ่งจะเปลี่ยนสถานที่ผลิตไปเรื่อยๆเพื่อยากต่อการตรวจสอบและจับกุมจากการตรวจค้นในโรงงานพบยาแก้ไอปลอมหลายขวดและอยู่ระหว่างการผลิตกว่า 4,000 ขวดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาฐานผลิตยาปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตและขายยาปลอมก่อนนำตัวผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินคดีขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์ สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกร รมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
9: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-5

0: มอลล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

พักฟังเพลงหน่อยนะคะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตรงนี้ทักทายเพิ่มเติมนะคะสำหรับคุณแอสพนมวรรณนะคะในไลฟ์สดเข้ามาทักทายด้วยนะคะสำหรับคุณอาจากหนองคายค่ะคุณเพิ่งเล่นจะฉะเชิงเซาพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณพี่ขอดนะคะมาทุกวันเลยข้อความจากคุณธเนศกรุงเทพมหานครบอกสวัสดีครับดีเจโบโบขอเพลงหน่อยกับเพลงที่ชื่อว่า Touch ของ Benz ขวัญค่ะต้องการเพลง Touch แปลว่าต้องการสัมผัสขอสัมผัสได้มั้ยจ๊ะเดี๋ยวสักประมาณหลังเบรกก็แล้วกันนะเดี๋ยวจัดให้นะคะพร้อมกับการเต้นเพราะว่าเขาชอบเต้นอันเพลงนี้เข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนหน่อยนะครับพาไปที่ไหนที่แรกกันดีไม่บอกว่าทำไมดีเจไม่พูดเพลงหน่อยเอาพูดหน่อยก็ได้โลกทั้งใบให้นายคนเดียวนะคะสำหรับเพลงนี้นี่มีคนขอเอาไว้บอกว่าโลกใบนี้เนี่ยอยากให้นายคนเดียวไปเลยนะจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีคนเดียวเราก็ให้นายคนเดียวได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีหลายคนนะคะก็ให้นายคนเดียวไม่ได้คงจะต้องให้โลกหลายใบให้เธอหลายคนใช้แบบนี้ได้ไหมโลกหลายใบให้เธอหลายคนคุณอาบอกว่าก็อยากได้เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าแค่คนเดียวนี่ก็ยังว่าหายากอยู่เลย

ยากอยู่เลยแต่ก็ดีนะเป็นแบบเซฟเซฟดีสมมติว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่ก็ไปโลกถัดไปได้เลยนะคะก็ไม่ต้องเกรงใจโลกที่เราอยู่แล้วมันไม่แฮปปี้เราสามารถเปลี่ยนโลกไปต่อได้อันนี้แค่ความคิดแต่ความจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ไม่รู้สมมติว่าคุณมีโลกใบที่2เนี่ยก็ระแวงแล้วว่าโลกใบที่1นี่จะรู้หรือเปล่าว่าเรามี2 3 4ระวังเอาไว้ให้ดีระวังจะไม่มีโลกสักใบได้อยู่เลยพูดหยอกไปนะจริงๆแล้วการมีโลกใบเดียวให้เธอคนเดียวนี่มันดีที่สุดแล้วล่ะดูแลให้เต็มที่ไปขอบคุณด้วยนะคะสำหรับเพลงที่คอยแนะนำเอาไว้ที่ Best Radio ที่นี่เช่นเดียวกันนะคะดีเจโบก็จะขอแบบมาแนะนำเพลงต่างๆแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนที่ยังคงอยู่กับ Best Radio ในเวลานี้ไปพร้อมกันด้วยนะครับ

0: พาคุณไปที่ลองนีโอเลี่ยงเมือง4จันทร์39ค่ะสำหรับบ้านที่สร้างมาสไตล์แบบโมเดิร์นมาเจสติกคือสร้างใหม่เลยนะคะซึ่งเป็นบ้านที่ได้รับรางวัลประหยัดไฟฟ้าเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโดดเด่นด้วยสังคมคุณภาพปลอดภัยและก็การันตีด้วยความร่มรื่นที่นี่เขาใช้วัสดุเกรดพรีเมียมค่ะและที่สำคัญที่นี่นะคะเขามีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยบางคนนี่กังวลโอ้ยจะไปอยู่แล้วจะไปอยู่กับใครแล้วแบบเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงบ้างมีความเป็นส่วนตัวค่ะมีห้องนอนด้านล่างมีครัวไทยมีโรงจอดรถแล้วก็มีห้องเก็บของขนาดใหญ่ด้วยนะครับราคาลดเหลือ 3.99 จาก 4.4 ล้านบาทนะคะสนใจ0834366643 0834366643และ SILENEO เลือกทั้งทีต้องดีที่สุดเลือก LENEO นะครับศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นนะคะสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นขนาดใดก็ตามนะคะที่คุณอยากจะจัดงานทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานเลี้ยงงานปาร์ตี้มหกรรมดนตรีเนี่ยนะคะมามั่นใจไว้ใจได้สร้างความสำเร็จและประทับใจทุกคนได้นะคะที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นเลย0953719554กรีนวีโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมค่ะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีนะคะถูกจริงๆและดีจริงๆนะคะเพราะว่าขายมาแล้วกว่า300ล้านซองถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่ขายได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกยอดขายทะลุไป300ล้านซองผสานจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายๆมากเลยถ้าเกิดว่าสระผมเสร็จแล้วเอากรีนไบโอเนี่ยไปหมักผมไม่ต้องหมักนานด้วยนะคะบางคนบอกต้องหมักขนาดไหนเนี่ยครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือว่าประมาณครึ่งวัน 2-5 นาทีเท่านั้น 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมนุ่มสุดเลยราวกับทำสปาได้เลยนะครับผมหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นผมที่มันคันมันบางมันร่วงนี่นะคะจะมีแชมพูตัวหนึ่งเป็นซองสีแดงที่จะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันจะช่วยชะล้างเส้นผมของคุณหนังศีรษะของคุณให้สะอาดและก็แข็งแรงได้และให้คุณหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนั่นแหละนะกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะ
1: Best FM 89
0: ช่วงเวลานี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเตรียมพักเบรกทั้งไทยคุณกิฟต์จากลพบุรีด้วยนะครับข้อความจากคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกว่าเราจะต้องได้มาฟังดีเจโบในไลฟ์สดไปด้วยนะจะได้เห็นหน้าดีเจโบว่าตื่นแล้วหรือยังตื่นแล้วหรอตอนนี้10โมงกับอีก29นาทีอีก55วินาทีปะเราพาทุกท่านไปพักเบรกกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
2: Attitude Clinic

0: ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
3: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE@หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: 0

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครและที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best FM 89

ี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อแหละแต่ว่าแต่อีกแล้วแต่

0: ว่าเปิดเพลงต่อไปเรื่อยๆเนี่ยสงสัยจะไม่มีเวลาพูดแล้วว่าเอาดีเจทำไมไม่พูดขอบคุณผู้สนับสนุนเลยโอ้ยเขาอุตส่าห์มาสนับสนุนเราที่เรามีเวลาที่จะให้คุณผู้ฟังได้มาอยู่ด้วยกันที่เบสเลดี้โอ้นี่นี่นี่เลยเฮียเฮียเฮียไหนใครดีใจบ้างโอ้โหหมดเวลาแล้วดีจังเลยหมดเวลาในช่วงเวลา11โมงที่ดีเจโบจะได้กลับบ้านไปสักทีนึงเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงนะ
1: สัจใจ
0: หมด11โมงดีเจโบไม่อยู่แน่นอนเรื่องดีเจลาซี่แต่ว่าเดี๋ยว4โมงเย็นจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเฮ้ยมาทำอะไรเฮ้ยวันนี้ดีเจโบมาแทนดีเจปุ๋ยรันยาวไปเลยพวกคุณจะได้ยินเสียงดีเจโบหลอกหลอนมันจะถึงตอนเย็นมันถึงกลางคืนมันถึงเช้าเลยทีเดียวตีสี่เลยไหมล่ะในใครจะอยู่บ้างยกมือขึ้นเอาไม่มีใครยกเลยอะไรอ่ะเฮ้ยยังไงเนี่ยไหนใครจะอยู่กับดีเจโบบ้างยกมือขึ้นคุณคุมายกอะไรเนี่ยเขาแรกเลยเออผมทำงานง่ายทำงานก็ไม่ต้องอู้มันไม่อู้มันนี่คือยังบอกอู้บ่จ้างเลยมาเย็นเนี่ยอู้บ่จ้างเออผมอู้ไม่เป็นอู้ไม่เป็นอู้ไม่เป็นจริงหรือเปล่าอู้ไม่เป็นจริงเหรอตอนที่นอนกลางวันเลยค่ะผมไม่เคยนอนสักไหนหมดแล้วเฉยเฉยจะบอกว่าเออหัวหน้าที่คุณคุมาทำงานอยู่คุณคุมาไม่เคยนอนกลางวันเลยกลางคืนก็ไม่นอนไม่นอนสักเวลาผมเนี่ยจะโดดงานเพื่อดีเจเลยนะวันนี้คุณหยุดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยมันท่าไปมาโดดมีคนยกมือแล้วพี่พันจิตยกคุณกิฟยกคุณแอดยกแล้วก็คุณธนากรยกนั่นแปลว่าถ้าไม่เจอสี่คนนี้ที่เข้ามาแล้วก็ถือว่าพวกคุณโดนทำโทษนี่เช็คชื่อแล้วนะคะอันนี้เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ามาฟังเบสเรดิโอการลงทะเบียนนี่ไม่ต้องเสียใจและไม่ต้องเสียตังค์ด้วยถ้าจะเสียมีอย่างเดียวก็คือเสียอะไรเสียเวลาแต่ว่าเมื่อคุณให้เวลาเราไปแล้วเนี่ยคุณจะได้เพิ่มขึ้นทวีคูณไปกว่านั้นนะยังไงเวลาที่ให้มาคุ้มค่าแน่นอนความสุขคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น 200% จากที่เคยมีอยู่แล้วเนี่ยมีอัดมีนี่ 2% ริม 5% 50วันนี้จะมีความสุข 50% จะพุ่งทะยานไปถึง 200% เลยจริงหรือเปล่าโบจะทำให้คุณมีความสุขเพิ่มมากขึ้นเป็น 200%ทำด้วยวิธีไหนเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนคุ้มค่าเลยขอตีสามจ่ายมา20บาทถึงจะไปตีสามเนี่ยเอาไม่เป็นไรดีเจโบติดคุณอยู่นะดีเจลืมไปเลยติดอะไรเพิ่งนึกออกตะกี้บ้าบอเนี่ยเวลาก็เดินเร็วแท้จะเมื่อกี้นี่คุณมาแป๊บๆเดียวจะ5นาทีอยู่แล้วเนี่ยอยากให้ดีเจจัดไปถึงตี3ของอีกวันเลยได้ไหมครับคุณนอนคุณนอนก่อนไม่ได้นะไม่ใช่บอกให้ดีเจมาจัดแล้วนอนฟังอันนี้ถือว่าผิดกฎไม่ใช่มานอนฟังไม่ให้นอนฟังให้นั่งแล้วถังแล้วก็ตาฟังด้วยจะเอากล้องไปติดไปที่บ้านเลยปุ่มไหนที่บอกให้ดีเจบอจัดรายการยันเช้าแล้วพวกคุณนี่ไม่อยู่เดี๋ยวคุณพวกคุณต้องโดนคนแรงให้คุณค่อยได้นอนได้พักได้ผ่อนกันบ้างหน่อยนะไปก็เพลินๆสนุกกันไปเนาะเอาไว้หยอกเอาไว้คุยเอาไว้แซวกันที่เบสเรดิโอกันต่อเนาะในช่วงเวลาตั้งแต่4โมงเย็นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะเตรียมเสือมาปูเลยเอาเสือมาปูเอาส้มตำมากองมารอเอาขนมมาด้วยนะเอาขนมมาเยอะๆเลยถ้ามีขนมอะไรอยู่ได้ยาวเลยยาวเท่าไหร่ก็ยาวเท่านั้นเสิร์ฟมาเลยดีเจโบอยู่ให้ยาวไปแบบนั้นเลยนะเอาล่ะท้ายนี้มาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันนะครับ พาไปที่ไหนดีที่ไหนก็ดีและที่นี่กับสุภาลัยแกรนด์วิลล์สีจันทร์แอร์พอร์ตสำหรับโครงการบ้านที่ใหม่ล่าสุดของสุภาลัยอยากอยู่อยากอยู่ก็ต้องมาเสื้อเข้าไปดูในแฟนเพจ Facebook ก่อนก็ได้เผื่อตัดสินใจคนที่ไม่อยู่ขอนแก่นเนี่ยบอกว่าอ้าวขอลังเลอยากมาอยู่ขอนแก่นนะว่ายังไม่รู้พื้นที่เข้าไปใน Facebook พิมพ์สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นเด้อภาษาไทยง่ายๆไม่ต้องสะกดภาษาอังกฤษเอาสะกดภาษาไทยหรือจะโทรไปที่เบอร์นี้1720 1720กดเมมเอาไว้โครงการนี้เขาเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทอันนี้บอกไว้ก่อนจนกระทั่งไปถึง15ล้านบาทให้ไปเลือกเอาอยากได้บ้านราคายังไงในโครงการเขาก็ไปเลือกเอาไม่บอกรายละเอียดอะไรทั้งนั้นบอกแค่ว่าเป็นสไตล์ยุโรปนั่นก็คือแบบว่ามันสวยมันจะไม่โออุ่นมันก็จะดูแบบเฮ้ยมองทีไรก็รู้สึกสบายตาสบายใจที่นี่มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง3สวนอยู่ในนั้นด้วยนะครับสโมสรมีฟิตเนสแน่มีสระว่ายน้ำด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะคะอยู่ที่โครงการของสุภาลัยแกรนด์วิวสีจัดแอร์พอร์ตไปรับชมกันได้นะครับและพาไปต่อนะคะที่ธนากรุงดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปใครที่อยากจะทำอพาร์ตเมนต์หอพักคอนโดสูงตึกใหญ่โตช่วยมาปรึกษาที่ธนากรุงดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับคนประชาชนทั่วไปเองเนี่ยก็เวลาเล็งเห็นคนเขาสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตเนาะอยู่ใกล้บ้านเขาก็จะแบบว่าอาคารนี้แม่นบ่เนาะแข็งแรงบ่เนาะอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่บางคนบอกเลยเขาก็มีความกังวลเนาะธรรมดาฉะนั้นเนี่ยคุณตัดความกังวลไปได้เลยทีมงานมืออาชีพค่ะวิศวกรสถาปนิกเขาจะสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตให้กับคุณได้แบบมั่นใจเพราะเขามีตัวตนแล้วสามารถทำให้คุณนี่เชื่อถือเขาได้เพราะให้คุณได้เช็คนะสำหรับโครงการทุกโครงการสำหรับธนากรุง Development Group ที่นี่พร้อมนักวิเคราะห์ผลตอบแทนหากคุณอยากจะทำธุรกิจนี้จะได้ทุนคืนยังไงกำไรอย่างไรกันบ้างนะคะสอบถามไปได้กับธนากรุง Development Group ค่ะเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้ไปติดหน่อยดีไหมเผื่อจะโทรศัพท์ไปสอบถามมีพื้นที่ดินว่างเปล่าปรึกษาหน่อยไปประเมินหน้างานฟรีๆให้ได้ไหมมีโปรโมชั่นอะไรที่พิเศษจะมอบให้ไหมครับเผื่อว่าผมตัดสินใจอยากจะทำที่นี่จะได้มีแบบตัวเลือกเอาเลยสำหรับธนากรุง Development Group 0908965556ค่ะ0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากรุง Development Group ปิดท้ายกับ Attitude Clinic นะคะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจและในเรื่องของการรักษาสิวแบบที่ไม่เลี้ยงไข้ไม่เอาเลี้ยงไข้เอาแบบตรงจุดรักษาฉะนั้นใครที่ต้องการแบบที่รักษาแล้วหายปุ๊บไม่ต้องมาเลี้ยงไข้เลยไม่ต้องกังวลนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวจริงๆแบบใบหน้ามันคือความมั่นใจอยากให้แบบครั้งหนึ่งใบหน้าเราเนียนเราก็ต้องมีการรักษาปัญหาผิวของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช้แอปพลิเคชันช่วยได้มันก็ดีไปนะแต่ว่าเวลาที่จะเจอใครเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณที่แน่ๆเวลาที่เราแบบจะทาแป้งแต่งหน้าบางทีมันก็ดูยากลำบากการใช้ชีวิตบางทีมันไม่ได้เป็นแค่นั้นมันอักเสบมันปวดมันเจ็บเนี่ยมันดูไม่มั่นใจขึ้นไปอีกนะมาแก้ไขได้ที่ Attitude Clinic สำหรับใครที่อยากจะแก้ไขปัญหาตรงจุดจริงๆที่นี่นะคะถ้าจะต้องได้ทานยาในการรักษานะมันอาจจะประกอบไปด้วยกับการรักษาที่ทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นเขาจะมีการตรวจเลือดก่อนเช็คค่าตับก่อนนะว่าคุณทานยาได้ไหมเพื่อให้การรักษาได้รับผลที่ดีราคาเริ่มต้นที่690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สไปเลยแล้วมาสัมผัสได้นะคะความสบายใจที่ทางคลินิกก็อยากจะมอบให้ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพหรือเข้าไปใน Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นแป้นภาษาใช่

0: นี้เดี๋ยวดีเจโบต้องลาไปแล้วนะคะทิ้งท้ายกันสำหรับในชั่วโมงนี้ขอบคุณสำหรับคุณทะเน่จากกรุงเทพมหานครคุณพรการจากราชบุรีคุณแอสพนมวรรณจากขอนแก่นขอบคุณด้วยสำหรับพี่สกลจากนครพนมคุณพี่ย่อจากขอนแก่นคุณเทวดาจากหนองบัวลำพูคุณคูมาจากชลบุรีคุณธนากรจากกทมคุณทะเน่จากกรุงเทพมหานครที่เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์เนี่ยครับขอบคุณด้วยสำหรับคุณพรการจากราชบุรีคุณอาจากหนองคายคุณบีเลิฟนะคะคุณกิฟจากขอนแก่นคุณเพิ่งเล่นคุณกิฟจากลพบุรีคุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเทราคุณตึงด้วยนะครับแล้วก็สำหรับทุกๆคนที่รับฟัง Best Radio ในเวลานี้ขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เรากลับมาเจอกันอีกทีนึง 4:00 น.แล้วก็รันยาวกันต่อไปนะคะใครอยากเพิ่มเติมเพลงอะไรเดี๋ยวช่วงเย็นเรามาเจอกันต่อนะฮะวันนี้ดีเจโบต้องลาไปแล้วขอขอบคุณทุกคนเป็นนักหนาขอขอบคุณค่ะทุกคนที่นี้ที่มาหาและจะบอกให้ในวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ตอน 4:00 น.เย็นนั่นไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะทุกคนวู้ฮู้ไหนใครเป็นคนที่เอาแต่ใจบ้างคะยกมือขึ้นโอ้ไม่ฉันไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใจบางครั้งฉันก็แค่อยากจะแค่ดูแลหัวใจของตัวเองอย่าไปตีความผิดนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ต้องมาดูตัวเองนิดนึงนะว่าเราเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าลืมที่จะเอาใจคนเออเนาะบางคนเอาใจแต่คนอื่นจนลืมที่จะมาเอาใจตัวเองบ้างโอ้ยโลกนี้มันช่างปวดหัวปวดกระบาลซะจริงๆเลยทำไมมันมีอะไรแย่ๆขนาดนั้นเนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปไม่มีทางที่ดีแน่นอนนะคะอะไรที่น้อยเกินไปหรือแทบไม่มีเลยอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันมันก็คงจะต้องมีแบบตรงกึ่งกลางกันบ้างมีบ้างเล็กน้อยบางคนบอกว่าไม่เคยเอาใจตัวเองเลยอันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่อนุญาตตัวเองได้มีความสุขแบบในเล็กๆบ้างแต่เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนลืมที่จะไปเอาใจคนอื่นหรือว่ามันเกินกินอาณาเขตหรือว่าขอบของคนอื่นเกินไปอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: ในเวียงศิษย์ช
0: ะละเนี่ยต้องดูให้มันพอดีนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะเอาใจคนอื่นไว้บ้างเมื่อไหร่ที่เราเอาใจเขานะมาใส่ใจเราจะรู้ว่าสิ่งใดๆที่เขาต้องการมันคืออะไรเปลี่ยนมุมมองในการมองเห็นบ้างนะคะอย่ามองแต่มุมของตัวเองจนกลายเป็นเห็นแต่ตัวเองเนี่ยเป็นอาณาจักรหรือจุดศูนย์กลางซะขนาดนั้นอันนี้ก็น่าจะไม่ดีนะอยู่กันกลางๆกันเข้าไว้นะคะเอาล่ะส่งเพลงนี้เอาไว้ปิดท้ายให้กับทุกคนได้เอาใจตัวเองในเฉพาะในมุมของตัวเองที่ทำให้มีความสุขและไม่เบียดเบียนคนอื่นกันนะคะไปแล้ววันนี้ดีเจโบเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงตอน 4:00 น.นะครับวันนี้ชั่วโมงนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: ทรัมป์ตำหนิสว.ร่วมพรรครีพับลิกันตนลงมติจำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ตำหนิวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน4คนในงานเลี้ยงและการประชุมภายในของพรรครีพับลิกันเมื่อวันที่14มิถุนายนเนื่องจากวุฒิสมาชิกทั้ง4คนมีการร่วมลงมติจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีสหรัฐจนเกิดมีปากเสียงกันบิลแคสซิตี้สว.จากรัฐลุยเซียนาซึ่งสว.ได้ตอบโต้ว่าสงครามอิหร่านควรจบลงใน4สัปดาห์แต่กลับยืดเยื้อมานานถึง4เดือนหลังจะออกห้องประชุมทางโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าการประชุมเป็นไปด้วยดีและดับกระแสข่าวเรื่องความแตกแยกกับสว.ร่วมรีพับลิกันพร้อมย้ำว่ายังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านยอมอ่อนข้อลงมากเพื่อให้การบรรลุข้อตกลงสันติภาพและหากอิหร่านไม่ทำเช่นนั้นสหรัฐก็อาจจำเป็นต้องใช้ไม้แข็งอีกครั้งขณะที่ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและจะไม่ยอมให้อิหร่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบพอร์โมสขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: เรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400
2: 0432241111
1: อ่ะ
2: เป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุด
1: เลือกแล้วนีโอหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: 0

0: Development Group
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS

0: โกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: FT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
2: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
3: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
3: ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
6: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Base Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Base Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์

0: สบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cashกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลย Car for Cash ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
2: ่กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุย

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
7: ได้ดูก่อนใครๆกับพรีเมียร์ MV ครั้งแรกในจักรวาลที่ช่อง GMM Music เท่านั้นพร้อม New Music Video ใหม่ๆมาให้คุณดูตลอดสัปดาห์สามารถรับชมช่อง GMM Music ได้ที่กล่อง GMM Z ช่อง16และช่อง303ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศทางมือถือผ่านแอปพลิเคชันโดยเสิร์ชคำว่า GMM Channel

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: คุณแอนเดลีเจสกี้ครับมีดอกไม้มาส่งครับ

0: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: สวัสดีครับผมชื่อ TJ นะครับผมมีพี่ชายอีกคนนึงชื่อมาร์คเอานั่นเลยครับมาพอดีเลยทุกเย็นก่อนกลับบ้านผมกับเพื่อนๆชอบแวะมาเล่นที่นี่อยู่บ่อยๆพวกผมซีกับพี่นิโคซึ่งเป็นเลขาของชมรมครับส่วนพี่มาร์คเขาเป็นประธานของชมรมดนตรีแห่งนี้ชอบทำหน้าดุๆอยู่เรื่อยวันนี้พี่นิโคบอกว่าจะมีการคัดเลือกนักร้องคนใหม่แทนคนเก่าที่คอของเธอเกิดเคร็ดร้องเพลงไม่ได้จริงๆอ่ะเสียงของเธอก็งั้นๆแหละอีก3วันจะมีงานดนตรีที่นี่แต่เขายังหานักร้องใหม่ไม่ได้เลยฟังเสียงแต่ละคนที่มาสมัครนักร้องผมก็ปวดหัวแทนแต่ไม่ใครจะรู้หรือเปล่านะว่าพี่นิโคเขาร้องเพลงได้เออจริงสิ
3: ร้องเพลงนิโคเนี่ยนะ
4: เอาล่ะก็ลองให้เขาร้องดูสิลองดูมันก็ไม่เสียหายอะไรไม่ใช
3: ่
4: หรอ
3: เฮ้ยไม่เห็นเหรอยังทำตัวเป็นเด็กกระโปรงโลอยู่เลยจะร้องเพลงได้ยังไง
4: ก็ต้องลองดูแล้ว

0: เออเนี่ยไองานดนตรีวันนี้นะต้องจัดให้ได้นะล้มไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าทางคณบดีเนี่ยอนุญาตผ่านแล้ว
1: ใช้ได้เลยนะ
2: อะไร
1: ไม่ทันฟังใช่ไหม
2: ลุกลุกลุกอะไรวะ
1: นิโคลร้องได้ใช่ไหม
3: ได
1: ้งั้นขออีกทีแล้วนะ
3: อีกที
1: โอเค
3: ได้อีกแล้ว
1: เราได้นักร้องใหม่แล้วนะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: กลับคืนสู่ไทยแล้วนกชนหินถูกลอบขนไปอินเดียจากกรณีการตรวจสอบผู้โดยสารชาวอินเดียลักลอบขนนกชนหินซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนจำนวน1ตัวออกนอกราชอาณาจักรจากท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโคชินประเทศอินเดียและถูกตรวจยึดจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดียเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมากองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามนุสัญญากรมอุทยานได้ประสานทางการอินเดียเพื่อนำนกชมหินที่ถูกลักลอบขนออกนอกประเทศกลับมายังประเทศไทยโดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้รับมอบนกชมหินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยในขณะนี้อยู่ในความดูแลใกล้ชิดของกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยทีมสัตวแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางพันธุกรรมหลังจากนั้นจะนำไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายปรับพฤติกรรมและประเมินความพร้อมในทุกด้านก่อนที่จะพิจารณาปล่อยคืนสู่พื้นป่าธรรมชาติขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Development Group
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อสิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเพสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KIS
5: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มขุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น 0-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
10: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นFood Expo เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

งานจากเซียสนะครับผมแล้วก็ชองพอลนั่นเองนะคะครีปทีสนั่นเองเนาะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ Never Be Like You จากบูฟฟรูมนะฮะโทษทีอ่ะโอเค2เพลงนะครับในเบรกนี้นะฮะแล้วก็ในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เพลงเพียบเลยนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ได้ฟังกันมีเพลงใหม่ออกมาหลากหลายซิงเกิลหลากหลายศิลปินเลยเดี๋ยวมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็เพลงเก่าเพราะสนุกเดี๋ยวเสิร์ฟให้ได้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้นะฮะมาพูดถึงเลนีโอกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆนะฮะในเบรกนี้นะฮะขอแนะนำเลยนะครับกับโครงการเลนีโอพามแอร์พอร์ตมะลิวันนั่นเองนะครับด้วยจำนวนยูนิตที่มีไม่มากนะฮะมีความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมเลยอยู่อาศัยกันแบบว่าไม่แออัดนะทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบานปลายด้วยนะครับแค่เลือกเฟอร์นิเจอร์สไตล์ที่เหมาะกับเราแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยนะแล้วก็ที่นี่นะครับยังได้การการันตีบ้านประหยัดไฟเบอร์5ที่ลดค่าไฟได้จริงเซฟเงินชัวเหมือนอยู่ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าส่วนกลางนานถึง18เดือนเลยนะครับมาพร้อมส่วนกลางหรูร่มรื่นนะครับคลับเฮาส์2ชั้นสระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสติดแอร์บนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานนะครับคือห่างจากถนนมาริวานนะครับใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ2นาทีเท่านั้นเองนะฮะใกล้ทั้งมขแล้วก็สนามบินเลยนะครับเหมาะกับคนที่เดินทางบ่อยๆเลยแหละนะและยังยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย5ระดับเลยนะครับราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยเริ่ม 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทเนาะจองช่วงนี้รับไปเลยส่วนลดสูงสุด 300,000 บาทของแถมชุดใหญ่ทั้งแอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอน0บาทเด้อ083ครับ436-6643หรือแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ Asai LENEO นะจ๊ะส่วนนี้เลยเด็ก69ครับอย่าลืมนะรอบทุนการศึกษาสุดท้ายแล้วมาสร้างอนาคตที่เป็นตัวคุณนะครับน้องๆที่จบกศน.ชั้นม.6ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครได้เลยภายใน30มิถุนายนนี้รับทุนการศึกษาไปเลยสูงสุด 10,000 บาทที่นี่มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะ0432241111อีก1เบอร์ฮะ0925374400เนาะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะล้าสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสนะครับรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นเองได้วงเงินเต็ม 100% ฮะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปโกบายกรุงศรีออโต้นะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนเลยต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้แถมรถคุณก็ยังมีขับเหมือนเดิมนะครับ0432094000หรือสาขาขอนแก่นเนี่ยตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นนั่น

ส่วนหมอน้ำหวานคลินิกนะทุกคนอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆนะจ๊ะบอกได้เลยว่ากว่า 20,000 ซีซีต้องยกให้หมอน้ำหวานคลินิกในเรื่องของการแก้ปัญหาใต้ตาเลย Restorance Filler สัญชาติสวีเดนครับเนื้อเกี่ยง่ายมีความเป็นธรรมชาติอยู่ได้นาน8ถึง12เดือนเลยจูวีเดิมครับฟิลเลอร์สัญชาติอเมริกาเนื้อนุ่มละมุนอยู่ทนอยู่นานอยู่ได้ถึง12ถึง18เดือนเลยนะครับแล้วก็เติมใต้ตาที่หมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยฟรีเข็มทุกเคสเลยนะลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดครับสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มได้ดีขึ้นป้องกันความเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการและป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำด้วยฮะนะฮะที่นี่นะครับดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการผลิตภัณฑ์ของแท้นะครับเรียกได้ว่าเปิดเผยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปิดกล่องต่อหน้าสแกนเช็คได้และเมื่อทำหัตถการเสร็จสามารถนำกล่องกลับได้เลยนะฮะคนไข้มั่นใจได้เลยว่าหัตถการที่ทำนะครับของแท้แล้วก็เห็นผลแน่นอนนะฮะแล้วถ้าไปใช้บริการที่ดร.น้ำหวานคลินิกนะทุกคนอย่าลืมแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio ด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจะได้รับไปเลยกับมิโซคอเรียหน้าใสฉ่ำวาวครับมูลค่าถึง 2,500 บาทเลยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook ครับดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็ LINE เนาะ @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN จ้าและทุกคนสังเกตมาว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะช่วงเนี้ยคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็หอพักเนี่ยเรียกได้ว่าเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยและแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณต้องแต่เริ่มต้นจนทำกำไรให้คุณได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือจ้ะมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีนะครับต้องเรียกว่าส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้ธนากุล Development Group นะครับเราเนี่ยมีระบบงานที่เป็นมาตรฐานเลยแล้วก็ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีฮะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเรียกว่าเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดครับขึ้นทุนไวที่สุดนั่นเองฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงนะฮะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะครับอย่างที่บอกครับในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเติมโตเพิ่มสูงขึ้นส่วนกระแสอย่างชัดเจนแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปเนาะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นติดต่อเราได้เลยวันนี้นะครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรียังมีโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆอีกมากมายพร้อมมอบให้กับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิกเลยที่ธนากุล Development Groupนะครับหรือหยิบโทรศัพท์แล้วกดเบอร์นี้090ครับ896-5556นั่นเอง090-896-5556นะครับอย่าลืมฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปเบรกกันแป๊บนึงจ้าเบรกนะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันครับ

0: ธนากุล Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
7: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
9: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
10: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
11: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: Learneo โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearneo Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learneo เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learneo Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อ Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: Best FM 89

0: Best FM 89
1: ฮูลาฮูลานะครับฟังเราก็อยากไปเที่ยวทะเลเวอร์นะครับ2005ที่วาฮูลาฮูลานั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นโปรเจกต์ฮิตครับแม่รู้นั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชั่นแดนซ์นั่นเองนะฮะแล้วก็รวมไปถึงน้องเบนส์นั่นเองนะครับกับทัชนั่นเองเนาะแล้วก็อัศจรรย์หันครับแจ็คกี้ชักการีนหรือว่าไปฝันมาการเรทิงนั่นเองนะฮะทุกคนผ่านไปหลากหลายเพลงจังหวะสนุกสนุกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันละแต่ก่อนจะไปฟังข่าวกันฮะแน่นอนทุกคนอย่าลืมนะครับสำหรับอาร์ติจูดคลินิกฮะเพราะว่าเขาอะเป็นคลินิกเสริมความงามที่มาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วอยู่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะฮะเป็นคลินิกรักษาสิวและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยเนาะเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับซึ่งคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะทุกคนการรักษาเนี่ยก็ไม่มีการเลี้ยงไข้นะเขายึดตามบิสรายงานวิจัยการรักษาที่ตีพิมพ์ล่าสุดนั่นเองนะฮะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นด้วยแล้วก็เทียบผลการรักษาหลังทำอีกด้วยนะครับส่วนเคสที่ต้องทานยานะครับรักษาสิวเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการรักษาสิวเราต้องทานยาสิวควบคู่ไปด้วยเนาะทางคลินิกเขาก็มีการโคกับแลบตรวจเลือดเลยนะครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนให้คนไข้ทานยาแก้สิวนั่นเองนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนะฮะราคาพิเศษครับเริ่มครั้งละ690 บาทได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะยังไงก็เข้ามาแบบว่าปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะทุกคนนะคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะ Facebook ครับเซิร์ชเลย Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองฮะลา Beyond Food Expo นะครับจะเกิดขึ้นงานดีๆงานนี้เดือนหน้าแล้วนะสำหรับการเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo นั่นเองนะฮะคุณจะได้พบกับธุรกิจสุดล้ำเลยเทรนใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจนั่นเองนะฮะครบในงานเดียวเลยงานจะเกิดขึ้นในวันที่3-5 กรกฎาคมนะครับต้องตัด10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มนะงานนี้จัดขึ้นที่คลาสเดือนหน้าไปเจอกันได้เลย และอีกหนึ่งโครงการใหม่ล่าสุดของสุภาลัยนะครับโครงการหมู่บ้านสุภาลัยก็มีหลากหลายโครงการเลยเนาะแต่เบรกนี้ขอแนะนำโครงการดีๆโครงการใหม่นี้สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์อาร์พอร์ตนะครับซึ่งเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางขนาดใหญ่นะครับท่ามกลางกลิ่นอาร์สไตล์ยุโรปเลยมาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจองช่วงนี้รับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1 ล้านบาทจ้ะราคาพิเศษครับเริ่ม3.29 ล้านบาทถึง 15 ล้านบาทนะสามารถเข้าไปดูรายเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเสิร์ชเลยสุภาลัยขอนแก่นหรือ1720โทรได้เบอร์นี้เลยจ้าบ่ายโมงกับอีกหนึ่งนาทีฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกหน้านะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: เกาะสมุยคว้าอันดับ1 Best Island เกาะที่ดีที่สุดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือ Best Iceland ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรางวัล Travel Plus Leisure Luxury Awards 2026มิติสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานบริการระดับ Luxuryควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์เก ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธานรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นBest FM 89
3: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กรุ๊ป
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.stu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
0: ด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโออ
1: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ือก Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิชิตเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: หกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: Best FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: จากรายการ The Mask Singer นะคะเพลงนี้มีทั้งเธอคู่ชีวิตแล้วก็เรานะครับ3เพลงรวมอยู่ในเพลงเดียวกันนะครับจากหน้ากากราศีธนูนะครับผมเนาะในเวอร์ชั่นของ The Mask จากราศีนั่นเองนะฮะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นน้องกิ่ง The Star นะครับผมเสียงแบบโอ้สุดยอดมากรับเป็นแชมป์ด้วยนะในซีซั่นนี้นะครับหนออ่ะแล้วก็อีกหนึ่งหน้ากากนะครับหน้ากากหล่นวิชัยคาวีเป็นดูโอนะครับหนอเพลงนี้คำยินดีนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีเอเทนจอนนะครับ Can You Feel The Love Tonight นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง The Lion King นะครับเวอร์ชันแบบการ์ตูนดิสนีย์เลยแหละเธอเลิศๆเลยนะฮะแล้วก็วินนี่ฮูสตัน I Will Always Love You นั่นเองนะฮะบ่ายโมงกับอีก38นาทีครับเปิดเพลินๆเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวตอนนี้น้องๆเด็ก69อย่าลืมแหนม.10 ปทุมขอนแก่นเปิดรับสมัครน้องๆที่จบการศึกษาชั้นม.6ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับมาสมัครเรียนกันได้เลยถ้าสมัครภายใน30มิถุนายนนี้รับไปเลยทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาทโดยไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นนะครับมาได้เลยนะฮะ0432241111นะครับและอีก1เบอร์เนาะ0925374400นะเงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยถือว่าเป็นม.เอกชนนะครับที่ติด1ใน5ม.เอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยจ้ะโอเคเบรกกันแป๊บครับเบรกนะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อที่นี่ Best Radio จ้ะ
0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
5: กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @กรุงศรีออโต้หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไว้ใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: คุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: Best FM 89
2: Best FM 89
1: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ามันคนสลักจิตนั่นเองออริจินเป็นของพี่ป๊อปปองกูลใช่ไหมเวอร์ชันนี้นะครับน้องโฟร์ดน้องไว้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นงึดนะฮะงานจากเพียวนะครับผมแล้วก็เจมินายด้วยนะครับเวลาออริจินเป็นของพี่ป๊อปปองกูลเหมือนกันนะฮะสามเพลงพอในเบรกนี้ทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยบ่ายโมง58นาทีละเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะจ๊ะแน่นอนนะครับกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติคัสขอนแก่นนะฮะตอบโจทย์การจัดงานทุกประเภทแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะครับงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะทุกคนใครก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะครับและมีพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานนะฮะบริการที่ครบครันนะครับมาสัมผัสการจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนที่นี่กับคัสขอนแก่นกันดีกว่าฮะติดต่อเบอร์นี้นะ095ครับ3719554จ้าและอย่าลืมนะสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันพารถยนต์ดีๆนะคะกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับเนาะที่นี่นะครับบอกได้เลยว่าเป็นประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจแถมยังผ่อนได้หลากหลายเลยนะคะจะผ่อนเป็นเงินสดก็ได้ชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะฮะซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่กรุงศรีออโต้สาขาใกล้บ้านคุณเลยหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้ครับหรือโทรได้ที่0432094000เนาะส่วนสาขาขอนแก่นนะครับทุกคนหาไม่ยากฮะอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามกับประตูน้ำขอนแก่นเลยจ้าฝากกันไว้ด้วยนะครับกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนบ่ายสองโมงตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันกับปันที่นี่ Best Radio จ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายแรกเป็นแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากดีอาร์คองโกกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสรายงานว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาคนแรกภายในประเทศฝรั่งเศสโดยผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวเป็นแพทย์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกขณะที่แพทย์คนดังกล่าวได้ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางแล้วและมีอาการทรงตัวทั้งนี้ประเทศดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกปัจจุบันเมื่อวันที่15พฤษภาคมโดยมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,118 คนซึ่งรวมถึงผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต291คนซึ่งทางองค์การอนามัยโลก WHO ระบุว่าการระบาดครั้งนี้มีจำนวนผู้ป่วยในเดือนแรกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่นความคิดถึง
3: กระซิบบอกเบส FM 89
4: เบส FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ือก Chili ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house for begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900

0: กมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจากสุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
8: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
9: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
10: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
11: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
7: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
14: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
15: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
16: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: The Pussycat Dog ค่ะ When I Grow Up นั่นเองนะครับแล้วก็ New Tank จาก Redfoo รวมไปถึง Shakira ครับกับ La La La Brazilเป็นเพลงบอลโลกปี2014เนาะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ Take It Off นะครับงานจากคีช่าฮะแล้วก็สวรานะครับเจสันเดลูโลนั่นเองนะฮะผ่านไปหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวทุกคนนะฮะตอนนี้ก็บ่าย 2:36 นาทีเลิศๆเลยล่ะนะครับเปิดเพลินๆกันเลยทีเดียวเธอนะเรามาพูดถึงสิ่งดีๆกันดีกว่าในเบรกนี้นะทุกคนสังเกตไหมครับว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะครับเศรษฐกิจแบบนี้คนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าเนาะแทนการซื้อทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักนะครับเรียกได้ว่าเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนเลยนะแน่นอนนะครับนี่คือโอกาสเลยนะของคนที่อยากมีรายได้ประจำนะครับไม่ในวันที่เราเนี่ยหยุดทำงานก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์นะครับหรือหอพักนะฮะปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องครับบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทันคุณต้องตัดเริ่มต้นจนทำกำไรให้คุณได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะฮะไม่ใช่แค่เรื่องของราคาอย่างเดียวนะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนะฮะวันนี้แนะนำเลยนะครับธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปนะครับเรานะฮะก็เรียกได้ว่ามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานนะแล้วก็ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีครับดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพนะฮะมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนะนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเนาะเพื่อให้คุณเนี่ยได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยนะด้วยผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงเนาะสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการนะครับในวันที่คนส่วนมากเนาะยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแบบนี้ก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะครับให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณนิดทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราได้เลยวันนี้ฮะพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยยังมีโปรโมชั่นดีๆพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นคลิกเลยที่ธนาคารเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปครับหรือโทรได้ที่เบอร์นี้เลย0908965556นะครับ0908965556เนาะอย่าลืมนะจ๊ะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนนะครับต้องธนากรเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะจ๊ะเราไปเบรกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงด้วยกันต่อในวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้กับปังที่นี่เบสเลยเดียวจ้า
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ธนากุล Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่
6: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast ฉันเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinicที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: เฮนรี่มูดี้ครับกับดรังแท็กนั่นเองนะฮะแล้วก็เปราะบางจากพี่ตูนบอดี้สลัมนั่นเองนะครับเดี๋ยวปังจะมีหนึ่งเพลงของชาลีพุทธมาฝากกันอีกนะครับ See you again นะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนี้กันนะเธอฝากกันไปด้วยกับโครงการใหม่ของสุภราครับสุภราการวิวซีเชนอาร์พอร์ตนั่นเองสะดวกมากๆเลยนะฮะเชื่อมต่อถนนสีจานพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด้วยช่วงนี้นะครับถ้าจับจองการนะครับนะรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า J Cool นะฮะและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทนะครับแล้วก็ราคามีตั้งแต่ 3.29 ล้านบาทถึง15ล้านบาทเลยนะฮะยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ใน Facebook นะครับเสิร์ชเลยว่าสุภราจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองนะฮะหนึ่งเพลงนะครับ See you again เดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันท้ายชั่วโมงนี้จ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ซียูกินนั่นเองนะคะหนอชารีพุทธนั่นเองนะจ๊ะปิดเบรกนี้กันด้วยเพลงนี้นะครับมาก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันครับทุกคนมาแนะนำอีกหนึ่งโครงการบ้านของเรนิโอกันหน่อยนะ แน่นอนนะครับกับเรนิโอเลี้ยงเมืองสีจันนะครับหนอพบบ้านสไตล์โมเดิร์นมาเจสติกหรูลงตัวฮะแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะด้วยแบบบ้านดีไซน์ใหม่ที่ได้รับรางวัลบ้านประหยัดพลังงานเบอร์5เลยนะฮะจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับและวัสดุเกรดพรีเมียมรองรับทุกเจเนอเรชันการันตีความร่มรื่นนะฮะตอนนี้เฟสสุดท้ายติดส่วนอังกฤษสังคมดีเพื่อนบ้านดีแบบไม่ต้องลุ้นเลยบรรยากาศน่าอยู่นะครับก็มาได้เลยฟังก์ชันเนี่ยลดมากนะฮะมีทางห้องนอนล่างครัวไทยลงจอดรถนะครับและห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะฮะ5นาทีโดยประมาณก็ถึงสีจันทร์39แล้วนะครับใกล้ทางนครโลตัสโรงพยาบาลสวนขอนแก่นครับปกติ 4.4 ล้านบาทเนาะตอนนี้ลดเหลือ 3.99ล้านบาทเท่านั้นนะครับและฟรีเข้าโอน0บาทของแถมชุดใหญ่พิเศษสับครอบครัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแอดไลน์มาได้เลยพิมพ์อาศัย LENEO นะแล้วก็เบอร์โทรครับ0834366643จ้าเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลยนี่โอเลี้ยงเมืองสีจันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะฮะบ่าย3โมงตรงเลยนะครับเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังข่าวจ้ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทลายโกดังผลิตยาแก้ไอปลอมเพื่อใช้ผสมสารเสพติดตำรวจบก.ปคบ.พร้อมอย.เข้าตรวจสอบสถานที่เก็บและจำหน่ายยาแก้ไอปลอมที่ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังขยายผลจับกุมยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมนำไปผสมกับน้ำกระท่อมก่อนไปจำหน่ายผิดวัตถุประสงค์จนพบผู้กระทำความผิดนำส่วนผสมยาแก้ไอวัตถุดิบและนำบรรจุภัณฑ์จากสถานที่ต่างๆมาผลิตและบรรจุในโกดังซึ่งจะเปลี่ยนสถานที่ผลิตไปเรื่อยๆเพื่อยากต่อการตรวจสอบและจับกลุ่มจากการตรวจค้นในโรงงานพบยาแก้ไอปลอมหลายขวดและอยู่ระหว่างการผลิตกว่า 4,000 ขวดเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตรวมมูลค่ากว่า30ล้านบาทเมืองต้นแจ้งข้อหาฐานผลิตยาปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตและขายยาปลอมก่อนนำตัวผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินคดีขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: เบส FM 89

0: าง, งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย
11: ์เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
12: ีงานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6800

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบการที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
7: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
8: Special was handed to all my soldiers over there in Iraq Everybody right here What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying Stop looking at what you ain't got Start being thankful for what you do got

0: วันตินสุดออริจิน
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: look what you just made me do.
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: เพลงนี้นะครับ Taylor Swift ครับทุกคน Look What You Made Me Do นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับหลากหลายเพลงเลย Ariana Grande 7Ring นั่นเองนะฮะ Britney Spears Gimme More นะครับ Doja Cat กับ Jerus Tide ด้วยแล้วก็ Love You Life นั่นเองนะครับที่ I กับ Rihanna นั่นเอง It's cool No I don't like you But I got smarter I got harderบ่าย 3:35 นาทีจ้ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะฮะแน่นอนมาพูดถึงอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆที่นี่เลย Attitude Clinic นะครับผมเนาะเรียกได้ว่าเขามาเปิดสาขาแรกครับที่ภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่นนี่ล่ะนะเป็นคลินิกรักษาสิวครับที่ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงในเขตภาคเหนือและกรุงเทพเลยเนาะเน้นการรักษาสิวรวมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะครับแล้วก็มีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะทุกคนแล้วการรักษาเนี่ยเขาไม่มีเลี้ยงไข้นะจ๊ะเขายึดตามเบสไลน์งานวิจัยการรักษาที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและเทียบผลการรักษาหลังทำด้วยนะฮะส่วนนี้คิดที่ต้องทานยาสิวนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทางคลินิกเขามีการโคกับแลบตรวจเลือดครับเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะครับเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทคุณจะได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยนะฮะยังไงก็เรียกว่ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคลินิกตั้งอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาลเลยทุกคนติดถนนมิตรภาพเลยฮะ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้าส่วนสิ่งดีๆอีกหนึ่งที่เลยน้องๆเด็ก69ครับม.4ปทุมขอนแก่นนะมาสมัครได้เลยรอบทุนการศึกษาสุดท้ายละมาสร้างอนาคตได้ที่นี่เลยนะครับม.4ปทุมขอนแก่นจ้ะน้องๆที่จบนะฮะชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะฮะสามารถสมัครนะครับแล้วรับทุนการศึกษาได้เลยสูงสุด 10,000 บาทภายใน30มิถุนายนนี้นะรีบเลยนะครับไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นโทรได้ที่043จ้ะ224111แล้วก็0925374400นะครับถือว่าเป็นมอเอกชนติด115นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยมากันเลยจ้าโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันก่อนเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: กรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอนีโอ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
4: กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiauto หรือโทร043-209-400กรุ๊ปเซลล์ออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องรูปนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG LINE @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ปล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: เพลงนี้นะครับของคิมเพชรลาสนั่นเองทุกคนเพลงนี้มีชื่อว่าจิ๊บนั่นเองนะฮะทุกคนแล้วก็กี่เหตุผลนะครับงานจากเมอร์สนั่นเองนะคะเปิดตัวขาวนะครับงานจากทรีมานดาวนั่นเองแล้วก็อาริสคาร่านะครับ Scar to your beautifulหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่ามีทั้งเพลงจังหวะสนุกสนุกเพลงช้าช้าเพราะเพราะเนี่ยครับผมเนาะแต่ตอนนี้หมดหน้าที่ของปังในวันนี้แล้วนะครับ16 นาฬิกาแล้วแต่วันศุกร์นี้นะครับเนาะเดี๋ยวเบรกหน้าหลังจากฟังข่าวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับพี่โบโบสุดสวยนะครับส่วนปังเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์เหมือนเดิมที่นี่ Best Radio จ้า
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ทรัมป์ตำหนิสว.ร่วมพรรครีพับลิกันตนลงมติจำกัดอำนาจประธานาธิบดีในการทำสงครามกับอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้ตำหนิวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกัน4คนมีงานเลี้ยงและการประชุมภายในของพรรครีพับลิกันเมื่อวันที่14มิถุนายนเนื่องจากวุฒิสมาชิกทั้ง4คนมีการร่วมลงมติจำกัดอำนาจในการทำสงครามของประธานาธิบดีสหรัฐจนเกิดมีปากเสียงกันบิลแคสซิตี้สว.จากรัฐลุยเซียนาซึ่งสว.ได้ตอบโต้ว่าสงครามอิหร่านควรจบลงใน4สัปดาห์แต่กลับยืดเยื้อมานานถึง4เดือนหลังจะออกห้องประชุมทางโดนัลด์ทรัมป์อ้างว่าการประชุมเป็นไปด้วยดีและดับกระแสข่าวเรื่องความแตกแยกกับสว.ร่วมรีพับลิกันพร้อมย้ำว่ายังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่นอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังอ้างว่าอิหร่านยอมอ่อนข้อลงมากเพื่อให้การบรรลุข้อตกลงสันติภาพและหากอิหร่านไม่ทำเช่นนั้นสหรัฐก็อาจจำเป็นต้องใช้ไม้แข็งอีกครั้งขณะที่ราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและจะไม่ยอมให้อิหร่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบพอมูสขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าทักสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
3: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
5: ์ New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530 กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนาคุณ Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร0942398699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเหล่าอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพใช้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มชอเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
10: ่อเปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5กรกฎาคม2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
11: Beyond Food Expo
12: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
13: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
12: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ Bo วิทยาเกียรตินิรันดร์
2: Best FM 89
3: Best FM 89
2: คลื่นนี้เพลงเพราะ

สดีค่ะเสียงดีเจปุ๋ยอาจจะแปลกไปนะที่แปลกนี่ไม่ใช่เพราะเสียงหรอกคนนี่แหละแปลกสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านสู่ 89.0 Mass Radio นะคะวันนี้ดีเจโบค่ะมาแทนดีเจปุ๋ย1วันเรื่องวัน1คืนเนี่ยนอนกันที่นี่ไปเลยปกติทุกวันศุกร์เนี่ยโบจะมาจัดสุขอาสามาทำไมในช่วงเวลา 3:00 นเป็นต้นไปเนี่ยนะคะหลังจากที่ดีเจปุ๋ยจัดนี่แหละแต่วันนี้เนี่ยเป็นโบมาจัดในช่วงเวลานี้แล้วก็ยาวกันไปเลยเมื่อเช้านี้ก็มาก่อกวนนี่ไปแล้ว1รอบนะสำหรับคนที่ตื่นเช้าก็จะได้ยินเสียงดีเจโบสำหรับใครที่เพิ่งตื่นบ่ายๆเนี่ยก็จะได้ยินเสียงวันนี้เป็นวันแรกครั้งแรกใครเนี่ยก็มาแทนๆกันไปก่อนเนี่ยฮะท่านไทยน้องไมค์จะคอนเจนด้วยเอาเห็นข้อความแล้วเด้อว่าเป็นสร้างแท้ก่อนที่จะไปพูดอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะทั้งไทยคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครด้วยอยากขอเพลงฝนตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้อ๋อชื่อเพลงว่าอะไรนะทุกคนนึกสิฝนที่ตกทางนู้นหนาวถึงคนทางนี้เพลงอะไรน้องมารู้เนี่ยเจ้าแม่ MV ตรงนี้เลยประโยคไหนขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรเก่งที่สุดในปฐพีแล้วน้องมาข้อความหน้าเว็บก็รออยู่นะคะหน้า www.bestradio89.com มีคนส่งข้อความมาแล้วแหละนะคะตามอะไรตามที่ดีเจโบอุตส่าห์ไปเปรยเอาไว้เนี่ยช่วงประมาณบ่ายๆนี่บอกทุกคนไว้ว่าวันนี้โบจะมาจัดรายการตั้งแต่ตอนช่วงเวลา 4:00 นเป็นต้นไปใครที่มาแล้ววันนี้เตรียมด้วยนะเตรียมอะไรเตรียมกลอยสิค่ารออะไรทำไมต้องเตรียมก่อนมาด้วยเดี๋ยวจะบอกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนะจ๊ะทุกคน

โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: างที่บอกว่าเลือกเลอนีโอค่ะและในเบรกนี้นะคะแนะนำสำหรับเลอนีโอพามเล็กวิวบึงทุ่งสร้างถ้าเราจะมีบ้านสักหลังก็ต้องเลือกกันหน่อยนะเนาะเอาบ้านที่ใช่ฝั่งชั้นต้องครบสวยต้องโดนใจสังคมดีแบบเป็นส่วนตัวเดินทางเข้าออกสะดวกนะคะสำคัญตรงที่ราคาก็ต้องน่ารักด้วยเลอนีโอพามเล็กวิวบึงทุ่งสร้างค่ะโครงการที่ทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปเปรียบเทียบนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่มีความเป็นพรีเมียมและเป็นส่วนตัวแถมโครงการของเขาเนี่ยนะคะได้ออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและได้รับรางวัลด้วยสำหรับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะส่วนกลางใหญ่มากคลับเฮาส์สุดหรูร่มรื่นทำเลอยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นด้วยใกล้กับตลาดจอมพลศูนย์ราชการและ2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างห่างจากเซ็นทรัลแคมปัสเพียงแค่10นาทีใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งด้วยใครสนใจนะคะราคาเริ่มต้นที่ 4.2 ล้านบาทไปจนถึง7ล้านบาทสนใจตอนนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง 400,000 บาทของแถมวันโอนให้ไปด้วยไม่อยากให้คุณได้พลาดดีลนี้0656851555 0656851555 SILENEO เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลือกเลยนีโอพาร์คเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะและธนาคุณ Development Group นะคะบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่อยากให้คุณเนี่ยได้ตัดสินใจเมื่อต้องการจะทำอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักมีพื้นที่ดินนะคะอยากจะให้มาสร้างอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพักเลือกที่ไหนดีธนาคุณ Development Group เลยนะคะที่นี่เขามีการวางมาตรฐานเอาไว้มีการควบคุมในทุกขั้นตอนเป็นการควบคุมแบบคุณภาพล้วนๆใช้วัสดุก็อย่างดีด้วยเพราะว่าในก็ทีมงานเขามีวิศวกรมีสถาปนิกในการที่จะควบคุมในการก่อสร้างตึกอาคารสูงใหญ่โตที่คุณคะเวลาคุณจะสร้างอาคารสูงๆตึกที่ใหญ่ที่โตเนี่ยคุณต้องให้คนที่เขามีความเชี่ยวชาญและจะต้องได้รับการอนุญาตในการก่อสร้างด้วยฉะนั้นเนี่ยหากคุณกำลังเล็งว่าจะเอาพื้นที่เนี่ยไปสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างหอพักเนี่ยต้องธนากุล Development Group เลยนะคะแถมเขายังมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนมาให้คุณได้ช่วยในการคิดว่าจะได้ผลตอบแทนอย่างไรสูงอย่างไรได้คืนกำไรเท่าไหร่เมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยนะคะปรึกษาเขาได้เลยมีพื้นที่ดินมาให้เขาไปประเมินก่อนได้นะคะหน้างานเป็นยังไงอะไรต้องทำยังไงบ้างสอบถามเขาได้เลยยังมีโปรโมชั่นพิเศษอีกมากมาย0908965556 0908965556อยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group ค่ะและต้องน้ำหวานคลินิกนะคะสำหรับใครที่อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับใบหน้าความสวยความหล่อความดูดีวันนี้แนะนำสำหรับใครที่อยากจะไปเติมฟิลเลอร์ใต้ตาหรือใครที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาเรียกจะแก้ไขแล้วก็ดร.น้ำหวานคลินิกที่นี่นะคะมีฟิลเลอร์ที่มีสัญชาติทั้งสวีเดนและก็อเมริกาคุณหมอเขาจะดูให้เองเลยนะคะว่าเราควรจะต้องใช้ตรงไหนจุดใดแบบไหนนะคะเพื่อที่จะให้มีการเติมเต็มได้อย่างดีที่สุดที่นี่ฟรีเข็มทู่ทุกเคสเข็มทู่คืออะไรลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดด้วยสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มให้ดียิ่งขึ้นป้องกันการเจ็บปวดระหว่างทำหัตถการและป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำหน้าคุณก็จะมีเป็นรอยเขียวแล้วก็จะไม่เจ็บด้วยดร.น้ำหวานคลินิกที่นี่มีรางวัลการันตีมากมายให้คุณได้เข้าไปตรวจสอบเลยนะคะของแท้เห็นผลได้เวลาที่จะใช้เขาจะให้คุณสแกนกล่องแล้วก็นำกล่องกลับบ้านไปได้เลยฟังจากเบสที่นี่ตรงไปสอบถามเขาได้นะฟังจากเบสเรดิโอ 89.0 คุณจะได้ความน่าใสฉ่ำวาวซึ่งมีมูลค่าถึง 2,500 บาทแต่คุณไม่ต้องจ่ายเขาให้คุณแบบฟรีไปเลยนะครับเข้าไปสอบถามได้นะคะที่สี่แยกสามเหลี่ยมในโครงการ Diamond Square หรือจะเข้าไปค้นหาได้ที่ใน Facebook ดร.น้ำหวานคลินิกหรือแอดสายดร.น้ำหวานคลินิก KKN หมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี
1: ปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
10: กรุ๊ปเสือโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @grungsiautoหรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
12: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
13: ถูกเสมอ
12: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
15: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
16: Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

พักฟังเพลงพักจากการฟังเพลงเข้ามาทักทายที่เบสกันต่อนะคะดีเจโบมาแนะนำตัวเองอีกแล้วเบรกตะกี้นี้ก็แนะนำตัวเองไปว่าวันนี้มาแทนดีเจปุ๋ย1วันนะครับและก็ที่สำคัญคือวันนี้ปกติคือมันสุกอาสามาทำไมโบก็จะมาจัดรายการหลัง3ทุ่มเป็นต้นไปกับช่วงสุกอาสามาทำไมสำหรับสายใครที่ไม่ได้นอนดึกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงโบหรอกแต่ถ้าใครที่นอนดึกหน่อยในช่วงของวันศุกร์ก็อาจจะได้ยินเสียงโบอยู่บ้างเนี่ยนะจ๊ะวันนี้เห็นว่าอะไรก็เล็งเห็นว่าวันนี้คือวันที่26มิถุนายนยังไงล่ะคะและเนื่องจากวันนี้ตรงกับวันสุนทรภู่ดีเจรู้ว่าทุกท่านนั้นรู้นะ26มิถุนายนของทุกปีได้เยือนมาเหล่าบรรดาคนไทยนึกถึงกันอันก่อเกิดกวีเอกของเรานี้ให้เราได้รู้จักมักจีกับกลอนหนาเริ่มต้นการแต่งคำกลอนนิราสุภาษิตและเสภาเกิดจากท่านสุนทรผู้นั้นหนาแน่นอนจีเดี๋ยววันนี้จะมาดวลวัดกันหน่อยนะคะสำหรับกลอนสดแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็กลอนสดจริงๆดีเจโบก็จะแต่งกลอนสดๆแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการตอบโต้วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมเล่นสนุกกันนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นวันสุนทรภู่และเชื่อว่าเราคนไทยทุกคนเนี่ยนะคะก็คงจะเรียนภาษาไทยและก็ได้มีโอกาสในการแต่งกลอนกันบ้างจะเป็นแบบไหนใครถนัดยังไงสามารถที่จะมาส่งกลอนเล่นกันได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.bestradio89.com หรือในแฟนเพจ Facebook พิมพ์ BEST89 ได้นะจ๊ะเข้ามาส่งข้อความลองมาเล่นกันดูนะคะว่าท่านจะแต่งกลอนกันได้เป็นยังไงบ้างวันนี้โบก็เลยโปรยไปโพสต์ไปในแฟนเพจตัวเองนะคะก็เลยมีคนร่วมมาแต่งกลอนหน้าเว็บละส่งข้อความมันเข้ามาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยอ่านให้แต่คิดว่าน่าจะเป็นในช่วงของหัวค่ำสักนิดนึงกันละกันแต่ว่าบอกกันไว้ก่อนว่าวันนี้จะให้ทุกท่านมาร่วมสนุกในการแสดงความสามารถแต่งบทกลอนกวี

0: ชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic ค่ะคลินิกที่เน้นในเรื่องของการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะมีคุณหมอดูแลเป็นประจำอยู่ทุกวันที่ Attitude Clinic ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพที่นี่รักษาแบบไหนรักษาแบบตรงจุดค่ะไม่มีเลี้ยงไข้เด็ดขาดใครมีปัญหาเรื่องของสิวเนี่ยนะคะเขาจะมีการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนโดยเครื่องมาดูปัญหาผิวแก้ไขยังไงประเมินผิวก่อนเบื้องต้นและเปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนทำและก็หลังทำพอหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการทานยานะเขาก็จะบอกว่าให้ทานยาหรือถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้เช็คค่าตับก่อนเพื่อจะให้ความปลอดภัยในการรักษาสิวนะคะราคา690บาทค่ะได้ยากินยาทานในคอสไปเลยทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Attitude Clinic ขอนแก่นภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยและในวันที่3 4 5กรกฎาคม2569อีกประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยเลยค่ะอาทิตย์ถัดไปเนี่ยเราจะได้ไปพบกับความม่วนความจอยกันกับมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Foods Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและมีการเจรจาธุรกิจให้คุณได้ไปร่วมเจรจาด้วยหากคุณเป็นเจ้าของหรือว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำอาหารหรือว่าอยากจะไปค้นหาเกี่ยวกับแรงบันดาลใจแล้วก็งานนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยเกิดขึ้นที่ไหนศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Foods Expo นะคะ3 4 5กรกฎาคม10โมงเช้าถึง1ทุ่มไปเจอกันที่งานนี้ได้นะครับทนายคุณแอสพนมวรรณค่ะบอกว่าอยู่กับผู้สนับสนุนในช่วงเย็นๆแบบนี้สวัสดีช่วงบ่ายๆครับครูโบโทษทีนะครับผมมีแต่บางประตูไม่มีกลอนเหมือนใครเขา ออกตัวก่อนเลยว่าไม่มีกลอนนะครับ มีแต่บานประตูเหรอไม่ต้องลองกองวงกลอนเลยเนาะโจรเข้าบ้านได้อย่างนี้งานเปล่าเขาบอกว่าขอฟังอย่างเดียวได้ไหมพักการฟังเพลงฉันคือความสามารถอาจจะไม่ถึงในการแต่งกลอนไม่เป็นไรเดี๋ยวมาช่วยกันคนละกลอนเริ่มต้นให้โบก็พอเดี๋ยวโบคุณอยากแต่งกลอนเกี่ยวกับอะไรสวัสดีพี่สกลนะคะคุณคุมาจากชลบุรีคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณธนากรจากกรุงเทพมหานครด้วยคุณเอกจากเชียงใหม่นะคะเจ้าพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ทักทายด้วยเขาบอกว่าวันนี้ได้เข้ามาหาดีเจโบเป็นคนแรกเลยอู้แต่งกลอนมาแล้วหนึ่งแววตาของดีเจยังคงสวยเกินใครอันนี้หนึ่งประโยคเหรออ๋อรอยยิ้มของดีเจยังอ่อนหวานซึ้งใจเออนี่เขาแต่งกลอนมาแล้วเนี่ยก็เป็นคนมีสัมปัตสำนวนนะเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นคนที่จะบอกว่าสาวเยอะคงจะไม่ได้นะเนาะแค่แบบเป็นคนที่มีวจีมีวาจาเป็นคารมที่ดีอะไรประมาณนี้นะอ่ะร่วมสนุกสนานกันได้นะคะ www.bestradio89.com น้องไมค์ส่งกลอนมาแล้วนะคะมีพี่แจ็คส่งมาแล้วนะคะแล้วก็มีอีกเยอะเลยเดี๋ยวยังไงนี่โบจะไปค้นหาให้ก็แล้วกันนะคะค้นหาอะไรโบก็จะไปค้นดูว่ามีใครส่งอะไรมาบ้างอีกไหมจะได้ตอบกลอนตามใจชอบได้ไหมส่งมาเถอะเล่นมาเถอะนะคะวันนี้แสดงถึงความเป็นลูกหลานสุนทรภู่กันหน่อยพวกเราเอาล่ะตอนนี้ขออนุญาตพาทุกท่านส่งข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio ค่ะ
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: กลับคืนสู่ไทยแล้วนกชนหินถูกลอบขนไปอินเดียจากกรณีการตรวจสอบผู้โดยสารชาวอินเดียลักลอบขนนกชนหินซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนจำนวน1ตัวออกนอกราชอาณาจักรจากท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโคชินประเทศอินเดียและถูกตรวจยึดจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรอินเดียเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมากองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญากรมอุทยานได้ประสานทางการอินเดียเพื่อนำนกชมหินที่ถูกลักลอบขนออกนอกประเทศกลับมายังประเทศไทยโดยสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าได้รับมอบนกชมหินดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยในขณะนี้อยู่ในความดูแลใกล้ชิดของกลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่าสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยทีมสัตวแพทย์ได้ทำการตรวจสุขภาพในเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบทางปฏิกรรมหลังจากนั้นจะนำไปดูแลในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายปรับพฤติกรรมและประเมินความพร้อมในทุกด้านก่อนที่จะพิจารณาปล่อยคืนสู่พื้นป่าธรรมชาติขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธนรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ทักสถิตในดวงใจตราบนิดนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอขอนแก่น
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่3-5 กรกฎาคม 2569ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น Beyond Food Expo
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ให้ฉันกำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
8: ถูกเสมอ
7: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที
9: ่กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
12: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวัน ันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ฒนากุล Development Group
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
5: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
6: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
5: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
6: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

อย่าเพิ่งหลับกันก่อนนะคะยิ่งช่วงเย็นๆแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยทำงานมาทั้งวันแล้วก็อาจจะรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆนะตอนนี้ในเมืองเป็นยังไงกันบ้างคะฝนทำท่าจะตกหรือเปล่าดูฟ้ามันครึ้มมันครึ้มแล้วตอนที่ดีเจโบออกมาจากที่นี่ประมาณตอนช่วง4โมงเย็นเนาะมาถึงที่นี่ยังแดดแรงปวดหัวอยู่เลยแดดแรงมากเวลาแดดแบบส่องมาที่หนึ่งโอ้ยไม่ไปส่องที่อื่นบ้างล่ะปรากฏว่าตอนนี้นะคะไม่มีแดดแล้วล่มแล้วเนี่ยแลดูเหมือนฝนจะตกเป็นอย่างนี้เลยฝนทำท่าจะตกจะตกจะตกตลอดเวลาส่วนที่กรุงเทพมหานครคุณธนากรบอกว่าไม่เหลือแล้วครับต้องโบตกอย่างหนักเลยแถวจรัญท่าพระตัดรอบนี้หยุดแล้วยังตกปล่อยๆอยู่อ๋อตกแล้วก็คือหยุดยังปล่อยๆอยู่ที่เชียงใหม่กำลังจะตกแล้วครับขอนแก่นเตรียมตัวกำลังย่อตัวแล้วตอนนี้เตรียมตัวที่จะฝนตกแล้วนะใครที่กำลังจะเดินทางแล้วก็เดินทางต่อไปจะให้หยุดได้ยังไงแล้วก็ต้องกลับบ้างกลับบ่นนะนะเออมาร่วมเดินทางแม้ว่าจะมีฝนแต่เราเป็นคนที่ไม่กลัวเลยสิ่งไหนถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ลุยมันต่อไปแค่ระวังเปียกก็พอไซส์เดี๋ยวไม่สบายเป็นไข้ไม่

ปิดตัวแล้วนะคะสำหรับ Benji Urban นะคะเป็นรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MT นะน่ารักคิวตี้มากเลยอ่ะแล้วก็หรูหราด้วยแล้วก็ดูเรียบดูทันสมัยยังขับง่ายๆสบายสบายเลยเขามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยนะคะใครที่แบบว่าไม่ถนัดเรื่องของการจอดรถเองบางทีสถานที่แคบๆเนี่ยนะเขามีระบบช่วยจอดอัจฉริยะแล้วก็มีระบบช่วยขับขี่ส่วนห้องโดยสารล่ะคะก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยนะด้านหลังยังจุของได้เยอะถึง480ลิตรค่ะสำหรับการชาร์จชาร์จ1ครั้งสามารถวิ่งเล่นไกลถึงขนาดไหน530กิโลเมตร530กิโลเมตรขับไปถึงกรุงเทพนู่นเลยนะที่สำคัญการบริการหลังการขายก็สบายใจหายห่วงกันได้เลยนะคะด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศมีถึง126แห่งพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมตลอดการใช้งานกับ MG Urban คันจริงที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศไปดูได้เลยไปดูน้องใหม่ได้นะคะสำหรับโชว์รูม MG ทั่วประเทศค่ะ

ดร.นวังคลินิกนะคะใครที่อยากจะไปดูแลความมั่นใจให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความเท่ความหล่อความสวยคือดูดีใบหน้าเห็นปุ๊บรู้สึกว่าสบายใจส่องกระจกเองแล้วรู้สึกมั่นใจยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะคะอยากจะดูแลตัวเองเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นดร.นวังคลินิกเลยทำไมเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รับรางวัลการันตีมากมายในระดับประเทศเลยนะคะอย่างเช่นยอดใช้ HA Filler Restylance Neuramis EPTQ ทำไมถึงบอกว่าอุ๊ยมาบอกทำไมว่ามีรางวัลการันตีเหล่านี้สะท้อนถึงฝีมือนะคะของทีมแพทย์แล้วก็การที่ใช้บริการแล้วเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็บอกต่อกันเป็นจำนวนมากยอดใช้ในแต่ละอย่างของเขาจึงติดท็อประดับประเทศนะคะในเรื่องของการดูแลผิวหน้าหรือใครจะไปเติมใต้ตาแบบนี้เนี่ยนะคะก็แนะนำที่ดร.นวังคลินิกที่นี่เพราะว่าเขามีเทคนิคใหม่ก็คือเข็มทู่เข็มทู่

0: เขามีเทคนิคใหม่ก็คือเข็มทู่เขาจะใช้ในทุกๆเคสให้เลยลดปัญหาการฉีดโดนเส้นเลือดสร้างพื้นที่ในการเติมเต็มระหว่างการทำอาการก็จะไม่เจ็บด้วยแล้วก็ป้องกันการเกิดรอยเขียวช้ำหน้าก็จะไม่เขียวก็จะไม่เจ็บด้วยนะคะที่ดร.นวังคลินิกที่นี่เขาจะมีทีมแพทย์ที่คอยดูแลผลิตภัณฑ์ที่นี่เป็นของแท้ทั้งหมดและตรวจสอบได้เอาไปสแกนกล่องแล้วเอากล่องกลับบ้านไปได้เลยนะคะเช็คความถูกต้องแม่นยำก็เลือกได้เลยนะคะว่าคุณจะเลือกใช้บริการที่นี่ดีหรือเปล่าและถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยคุณไปถึงที่ดร.นวังคลินิกนะคะรับไปเลยเมโซโคเรไบส์มันคืออะไรความน่าใส่ฉ่ำวาวซึ่งมีมูลค่าถึง 2,500 บาทแต่ไม่ต้องจ่ายให้ไปแบบฟรีๆจ้าติดตามรายละเอียดที่ Facebook นะคะดร.นวังคลินิกแอดไซด์ดร.นวังคลินิก KKN หมอนวังคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีมีคนบอกว่าขอเพลงหน่อยครับอยากฟังเพลงนี้คนมันรักอยากฟังคนมันรักนะคะสำหรับคุณเอกจากเจียงใหม่ส่วนคุณธนากรอยากฟังเพลงอะไรนะเมื่อกี้นี้สวัสดีคุณวิวัฒน์ด้วยค่ะคุณวิวัฒน์จากจังหวัดอีหยังเกาะนะส่วนคุณแก้วคุณแก้วเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวอ่านชื่อถูกไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงนี้ชื่อว่าอู้บ่อจ้างอู้บ่อจ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งได้ไหมแป๊บนึงปุ๊บพอกลับเข้ามาปุ๊บเปิดเพลงให้ฟังเลยแล้วไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังอย่างเดียวด้วยเดี๋ยวเต้นให้ดูด้วยนะมีเงื่อนไขแค่นี้แค่ไปพักฟังโฆษณาสักครู่ก่อนแล้วก็สอบถามน้องไม้ถ้าเกิดว่าฟังหน้าเว็บอยู่นะคะน้องไม้เพลงที่ขอมาหน้าเว็บนี่ข้อความที่อ่านเลยไหมให้ที่ส่งกันบ้านมาเนี่ยให้อ่านตอนนี้หรือว่าให้อ่านตอน2ทุ่มเนี่ยให้เลือกเวลาด้วยนะจะมีที่ไหนในดีเจบูจัดเวลาตามให้เลยตามคำขออยากฟังตอนไหนตอนนี้หรือว่า2ทุ่มจะจัดตามเวลาให้เลยหรือจะแยกก็ได้นะเหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นแล้วสั่งลูกชิ้นเอาลูกชิ้นใส่แต่ลูกชิ้นหรือจะใส่เอาหมูด้วยหรือว่าไม่เอาถั่วงอกไม่ใส่ผักใส่หอมเจียวหรือเปล่าสั่งได้เลยแยกกันแบบนี้ก็ได้น้องไมค์บอกว่าอยากฟังเพลงตอนนี้แล้วเอากรอนไปอ่านตอน2ทุ่มแบบนี้ก็ทำให้ได้หมดเลยว้าวเป็นไงเอาใจขนาดนี้เนี่ยมีรักได้ยังไง
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Astra

างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งซ่า

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

งตามคำขอเลยค่ะอู้บอดจ้างจากคุณเกียวเกียวหันชื่อคุณทีไรอ่านถูกบ้านหน้านี่นะเฮ้ยรวมถึงนะคะสำหรับเพลงก่อนหน้านี้กับคนมันรักที่ถูกขอเอาไว้โดยคุณเอกจากเชียงใหม่เด้อจ้าตามคำขอเรียบร้อย

นมันรักค่ะเพลงนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนแบบเปิดโล่งให้ดีเจโบด้วยนะเอาไปเต้นใน TikTok มีคนมาติดตามกดไลค์กดแชร์เต็มไปหมดเลยตามด้วยอู้บอจ้างบ้างเพลงพี่บี้จังหวะหัวใจอะไรเงี้ยมีคนขอเพลงโอเคนะคะก็มันเป็นทางไงก็ไม่รู้พอเป็นแบบงานเต้นก็บอกเลยว่าอุ้ยเข้าทางเราขนาดหนักจริงๆนะอ้าวใครที่ชอบการเต้นใครที่ชอบขยับร่างกายแบบใช้พลัง energy แบบเยอะๆดิดๆหนักๆเนี่ยนะเอาละมาเอ๊ะสักกะดุกกะดิงดึงดึงดึงปะดึงดึงเอ๊ะสักกะดุกกะดิงดึงดึงดึงปะดึงชวนคุณไปเต้นกันได้แล้วก็อยากจะให้ร่วมไปเดินขบวนกันขบวนอะไรอ้าวนี่พูดเป็นเรื่องจริงจังเนี่ยพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนแน่นอนที่สุดเลยนะคะก็อันนี้เผื่อใครที่กำลังขับรถอยู่ในจังหวัดขอนแก่นขับรถฟังวิทยุหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็อยากจะส่งข่าวบอกตอนนี้เลยนะคะในช่วงวันพรุ่งนี้เนี่ยวันเสาร์ที่27มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นนะคะคิดว่าช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่มีรถติดแล้วแหละนะช่วงเวลา 4:30 นาทีถึง 5:00 นเย็นหรือว่า 17:00 นาฬิกาตรง 16:30 ถึง 17:00 เอาแน่ๆคือเวลานี้คือเป๊ะแน่นอนจะเป็นช่วงเวลาที่เชิญทุกคนไปร่วมกิจกรรมกับการ Random Dance กันนะคะไปสนุกไปเต้นกันได้ซึ่งงานนี้นะคะจัดโดยศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเพื่อว่าให้เราได้ไปร่วมขบวนการเต้นที่4แยกพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่นจัดงานกันตรงนั้น4แยกเลยนะ4แยกนั่นแปลว่าถนนสีจันทร์ตัดกับถนนกลางเมืองที่ทุกคนหลายคนสังเกตว่าในช่วงหลังนะคะมีการปรับภูมิทัศน์ต่างๆมากมายในจังหวัดขอนแก่นในตัวเมืองเลยและบนท้องถนนมีตัวสะพานแล้วไม่ใช่สะพานลอยเลยมีทางม้าลายที่อยู่ในเมืองขอนแก่นสีแยกตรงนี้ถูกทาสีขึ้นมาใหม่เป็นสีแบบลายรุ้งลวดลายเป็นสีรุ้งนะคะเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็บ่งบอกถึงงานขอนแก่นขอนแก่นอะไรเพื่องานพลายมันเลยค่ะปีพลายมันเนี่ยนะคะ Young and Pride 2026นั่นเองนะคะเยาวชนคนขอนแก่นก็มาร่วมกันนะคะสร้างความหลากหลายความเท่าเทียมกันได้นะคะที่งานนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปงานนี้กันเยอะๆพรุ่งนี้ตอนช่วงเย็นใครที่จะขับรถผ่านทางนั้นก็อาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนเส้นทางนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปเต้นแล้วก็มาเลยชุดการแต่งกายเอาอะไรก็ได้ที่คุณถนัดนะคะแต่ว่าทีมงานมันก็ความหลากหลายคือหลากสีใส่มาเลยสีสันสดใสไปได้เลยนะคะแล้วเต้นเสร็จปั๊บ 5:00 น. 17:00 น. ตรงเต้นเสร็จแล้วกลับบ้านเลยไหมอย่าเพิ่งกลับหลังจากนั้นอยากจะเชิญชวนทุกคนร่วมเดินขบวนพายพาเรดสุดยิ่งใหญ่ไปตามถนนสีจันทร์มุ่งสู่เซ็นทรัลขอนแก่นต่อไปนะคะก็เตรียมตัวนะคะไปสร้างปรากฏการณ์สายรุ้งให้เต็มถนนสีจันทร์กันทุกๆคนนะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นแล้วเจอดีเจโบนแน่นอนเรานี่มันสายเต้นอยู่แล้วนะมีงานเต้นทำไมเราจะไม่ไปเออมีคนบอกว่าไปเชียร์พิธีกรเยอะๆไปกรี๊ดดีเจกรี๊ดเต้นนะไม่ใช่ไปกรี๊ดไล่นะคะเย้เย้โว้เอาแบบว่าเย่ ดีใจจังอย่าแบบโว้เดี๋ยวโบจะพูดงานนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะแล้วดูเสียงดีเจโบเนี่ยโบจะป่วยรอแล้วเนี่ยคุณแอสบอกว่านี่คืองานตากแดดหรือเปล่าครับเอาให้แห้งไปเลยไอ้ใจที่มันเปียกปอนอยู่มันจะได้แห้งเอาใจไปตากแดดไปเลยมันหายไปเลยกลัวทำไมก็แค่แดดเฉยๆ

็กไทยนี่นะคะขอบคุณสำหรับร้านแว่นยูนิคด้วยจตุแพทย์ค่ะเคยป่ะคะเวลามองไปแบบป้ายไกลๆแล้วโอ้ยมองไม่เห็นเลยอันนี้บอกจริงๆเลยนะคือประสบการณ์ตรงมีญาติเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยเขาชอบนั่งมองป้ายไกลๆมองป้ายไกลๆเพื่อเช็คสายตาตัวเองว่าตัวเองมองเห็นหรือเปล่าอ่านออกไหมแล้วก็บอกเอาไปมองทำไมมันอยู่ตั้งไกลไม่มันผิดปกติคือปกติเขาจะอ่านออกเพราะเขานั่งดูตัวนี้ทุกวันและเขาจะมองเห็นว่ามันอ่านว่าอะไรเอ้าถ้าเกิดอ่านออกก็ต้องจำได้สิมันไม่ใช่จำไงคือมองไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยสายตาเริ่มมีปัญหาแล้วคือไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าสายตาสั้นหรือว่าสายตายาวนะคะแต่ว่ามันมีความผิดปกติในการมองเห็นแล้วล่ะบางทีบางคนอ่านสลากยานี่ยืดไปสุดแขนก็จะได้เห็นนะหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตในการมองมันเริ่มยากแล้วไปตรวจวัดสายตากันหน่อยนะคะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์กันเลยนะคะตรวจวัดอย่างละเอียดด้วยมีนักทัศนมาตรแล้วก็มีจตุแพทย์นะคะที่จะคอยดูแลในทุกขั้นตอนให้คุณได้มองเห็นสบายตาแล้วก็เป็นแว่นที่คุณจะได้ใช้แบบนานๆกันแบบตลอดการใช้อายุดวงตาของคุณไปเลยแหละนะคะแล้วรวมถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอสายตาสั้นด้วยอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาแวะมาสัมผัสความคมชัดได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์นะคะถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ มอลล์โทรนัดวัดสายตาได้เลยที่0942398699 0942398699หรือค้นหาคำว่าแว่นยูนิคโดยจตุแพทย์บน Facebook ได้เพราะดวงตาของคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะและสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสินเชื่อแล้วตัวเองมีรถอยู่แนะนำสำหรับค่าฟอกคาสสินเชื่อผู้คนมีรถรีไฟแนนซ์รถดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอกแคสเริ่มต้นที่ 0.24% ดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดของค่าฟอกแคสข่าวดีสำหรับคนที่มีรถกำลังมองหาเงินหมุนค่าฟอกแคสปรับรถดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนสบายเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนให้คุณได้ลดภาระเบาสบายขึ้นยิ่งกว่าเดิมมีรถให้ขับแล้วยังมีเงินให้ไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องและยังมั่นใจได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปนี้ Go Buy กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานถึง84เดือนหรือว่า7ปีกันไปเลยโอ้โหแต่ว่าให้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะนะอย่าให้ตัวเองเป็นภาระเยอะนะคะเอาเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะคะโอเคดีมากเยี่ยมยอดเทสโซดมีหนึ่งคอมเมนต์จากพี่สกลบอกว่าพรุ่งนี้ให้ดีเจโบสู้ๆนะทาเคชิคือใครใครคือทาเคชิกลัวแดดทำไมทำนายิ่งตากแดดแดดแรงทุกๆวันสู้ๆอ่านบทเข้าใจนะพี่มีแบบมีภารกิจหรือว่ามีแบบคือเขาเรียกอะไรอะความเชี่ยวชาญในการตากแดดไงพี่อาจจะตากแดดแล้วไม่สุดจริงๆก็คือแบบบางคนก็ตากแดดจริงนะแล้วเขาแบบแข็งแกร่งมากอันนี้ยอมรับเลยว่าสภาพร่างกายนี่คืออึดคือบึกบึนมากแล้วเก่งมากเลยเราก็งงคนที่ตากแดดเขาไม่รู้สึกป่วยไม่เป็นไรเลยแต่เราที่ตากแดดปุ๊บป่วยเป็นไข้แล้วอ่อนแอภูมิแพ้ขอนแก่นไม่ต้องมาถึงกรุงเทพหรอกตอนนี้อยู่ขอนแก่นก็ว้าเป็นไข้คอดอกแกรกงงตัวเองมากเลยอ่ะต้องไปออกกำลังกายเยอะๆนะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่7หมู่8หมู่ทีนี้มันครบจริงๆเขาให้กินแค่5หมู่ไอ้ที่6 7 8หมู่นี่เพิ่มมาคือขนม เสริมสร้างสภาพจิตใจด้วยกินของดีมีประโยชน์ก็ต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยการกินขนมเด็กๆชอบมากแม่ครับผมฟังพี่เขาพูดแล้วป้ากินขนมด้วยมันเป็นหมูที่6ที่7ที่8ครับกินได้เลยครับแม่ดีเจโบจะโดนแม่เขาดูไปเนี่ยไอก็กินได้นิดหน่อยนะจ๊ะเด็กๆแต่ว่าหลักๆก็ต้องกินข้าวให้ครบ5หมู่กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอะไรมีประโยชน์ก็กินนั้นนั่นแหละนะดีแล้วนะจ๊ะทุกคนคุณธนากรบอกว่าขอเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอไม่ไปไกลแล้วใจจะหยุดทั้งใจไว้ที่เธอ
พี่ไม่พิมพ์มาซะให้มันจบๆเพลงเลยอะไรอะไรพี่รังอะไรพี่สกลบอกว่าใช่พี่ทำงานกลางแดดแถมบางวันมีลมด้วยหึคืออะไรอ่ะบางวันไม่มีลมหรือมีลมมันก็เป็นธรรมชาติเนาะไม่ว่าวันไหนก็มีลมบ้างไม่มีลมบ้างแต่ที่สำคัญมันต้องมีลมหายใจเธอคือทุกอย่างไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วเกินอ๋อวันไหนร้อนๆเนี่ยวันไหนร้อนมากๆแล้วไม่มีลมเนี่ยโอ้ยผ่านจะเป็นแบบเป็นไข้ยิ่งจะทำให้รู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยดีเนาะมันต้องมีลมบ้างเพื่อที่ให้เรารู้สึกมันเย็นฉะนั้นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะจริงนะเพราะว่าอะไรอุ้ยคุณเขายิ่งบอกว่าซูเปอร์เอลนีโญกำลังมาเยือนประเทศหลายๆประเทศแล้วและหนึ่งประเทศไทยคงจะกระทบบ้างแหละสังเกตเลยว่าขนาดขอนแก่นฝนตกยังไม่ทั่วฟ้าเลยถนนเนี่ยถนนหนึ่งฝนตกอีกถนนหนึ่งฝนไม่ตกตกหนักจะแย่ฝั่งนู้นไม่มีตกสักแอะเลยเนี่ยนี่ขนาดในเมืองนี่ยังแบบเห็นความแตกต่างกันได้เลยนะแล้วคิดดูสิว่าทั่วโลกจะเกิดอะไรขึ้นความแห้งแล้งหรือฝนตกกระหน่ำบางจุดเนี่ยโอ้ยถ่ายไม่ถูกทำงานกับธรรมชาตินี่เหนื่อยเหมือนกันเนาะร่วมส่งข้อความได้นะคะ www.bestradio89.com นะคะเพราะว่าวันนี้อยากให้ทุกคนร่วมส่งกลอนเพื่อที่จะร่วมสนุกกันในวันนี้26มิถุนายนนะคะซึ่งตรงกับวันสุนทรภู่แหมพาทุกคนนี้ย้อนกลับไปในวัยเรียนใครที่เรียนอยู่เนี่ยก็ถือได้ว่ามาลองแบบฝีมือการแต่งกลอนส่งมาได้นะคะที่ใน Facebook ก็ได้นะคะ BEST89 หรือในแฟนเพจของโบก็ได้โบโชโกนะคะในทุกข้อความที่ในทุกแพลตฟอร์มที่คุณสามารถส่งได้ส่งมาได้เลยเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะเตรียมตัวเข้าสู่การเคารพธงชาติช่วงเวลา18 นาฬิกาตรง เรานี่มันแบบไปเรื่อยไปเปื่อยแหละและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่ Best Radio ดีๆกันนะคะทุกคนเตรียมตัวพาเคารพธงชาติแบบจริงจังแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่นี่ที่เบสกันต่อจ้า

0: ที่สุดคลินิกที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส.3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขาม
1: างานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภัณฑ์มันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
2: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
3: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
7: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
8: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินมาท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเซลล์ออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
5: ่กรุ๊ปซีออโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
11: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
12: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
11: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
12: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
13: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียา กินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic กับเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11:00 นจนถึง 20:00 นโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโ
2: อ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

มีคนมาว่าขอเพลงที่เกี่ยวกับฝนหน่อยให้ฟังแล้วรู้สึกว่าฝนตกแล้วมันเข้ากับบรรยากาศนะคะสำหรับเพลงที่เลือกให้กับคุณธนากรก็หวังว่าคงจะถูกใจฝนไหมก็ฝนตกอีกแล้วคำถามที่เป็นห่วงแหละน้องทักทายด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่คุณอาจากน้องค่ะวันนี้อยู่กับดีเจโบไปจนถึงกี่โมงดีนะทักทายคุณผู้ฟังที่เบสที่นี่นะคะเพิ่งกดคลิกหมุนเปลี่ยนอะไรก็ตามแต่แล้วเพิ่งได้ยินเสียงมาตรงนี้อ้าวดีเจปุ๋ยหายไปไหนดีเจปุ๋ยลา1 วัน 1 วันเท่านั้นค่ะเดี๋ยววันจันทร์ก็เจอเขาแล้วโบมาแทน1วันเท่านั้นก็คือวันนี้ฉะนั้นเสียงนี้ก็จะส่งยาวไปจนถึงนู่นแหละตี4ถ้าโบไม่หลับกลางอากาศซะก่อนเมื่อเช้าก็มาตอน6 โมงครึ่งถึง11 โมงมาแล้วรอบหนึ่งปกติเนี่ยจัดกลางคืนเนาะตอนนู้นเมื่อยาวมานานแล้วนะ1 ปีที่ผ่านมากับการเปลี่ยนผังมาตอนเช้า6 โมงครึ่งถึง11 โมงนะคะก็มาเฉพาะในคืนวันศุกร์เป็นรายการศุกร์อาสามาทำไมมาทำไมคำตอบก็คืออาสาแล้วจะมาทำไมฉะนั้นวันนี้วันศุกร์ค่ะมีสุขอาสามาทำไมก็เลยรวบยอดกับการมาแทนดีเจปุ๋ยและก็เป็นตัวเองไปด้วยเลยยาวไปตี4จ่ายมาด้วย200ค่าอะไรค่านั่งหาวโชว์น้องไม้ก็ยังไม่ตอบอยู่ดีว่าน้องไม้จะฟังเพลงตอนนี้หรือว่าน้องไม้เนี่ยจะฟังเพลงตอนไหนและจะให้อ่านกลอนตอนไหนเนี่ยคือน้องไม้อยู่หน้าเวฟหรือว่าอยู่ในไลฟ์ด้วยก็ต้องเรียกน้องมายังไงอนุมนสลัดสัตว์ใส่ได้ไหมเนี่ยหลังไมค์เนี่ยถามบรรยากาศของการเป็นพิธีกรของดีเจโบบอกว่าเมื่อกี้นี้ได้ยินดีเจโบพูดเรื่องว่าจะมีงานพรุ่งนี้เหรอครับประกาศไป1 รอบแล้วก็อีก1 รอบก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าเพิ่งผ่านมาฟังแล้วมันคืองานอีหยังงานรวมความหลากหลายวันพรุ่งนี้นะคะก็จะบอกเผื่อว่าใครอยากจะไปร่วมเต้นรวมพลังวัยรุ่น LGBTQ รวมตั้งแต่ A ถึง Z ไปเลยนะคะให้ทุกคนมาสนุกมาเต้นกันได้นะคะแสดงพลังแห่งความรักและความเท่าเทียมไปด้วยกัน4 แยกพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่นใครบอกพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์คืออะไรบางคนอาจจะไม่รู้จักบอกว่า4 แยกแบงค์ชาติเดิมนะเก็ตเลยถนนสีจันทร์ตัดกับถนนกลางเมืองจังหวัดขอนแก่น4 มุมเลยนะคะ4 แยกตรงนั้นแหละเราจะได้ไปเต้นกันตรงนั้นตอน4 โมงครึ่ง16:30 นถึง17:00 นตรงช่วงเวลา30 นให้คุณไปเต้น Random Dance พร้อมกันนะคะเพื่อไปแสดงความรักความเท่าเทียมไปด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งงานนี้จัดโดยศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นและหลังจากนั้นเราก็จะตั้งขบวนเพื่อที่จะส่งต่อความรักแล้วก็พลังตลอดเส้นทางจากจุด4 แยกของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์แห่งนั้นนะคะก็ตรงมาที่เซ็นทรัลขอนแก่นซึ่งในเซ็นทรัลขอนแก่นในวันพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมมากมายเช่นเดียวกันซึ่งปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย 2 โมงเป็นต้นไปนั่นแหละนะก็จะมีในส่วนของการเสวนาการพูดคุยกันใครที่จะไปเจอกันที่นู้นเลยก็ได้แต่บอกว่าอยากให้สนุกอยากให้แบบอลังการอยากเป็นส่วนหนึ่งคุณไม่รู้ว่าจะมีกี่ปีที่เราจะเห็น4 แยกแบงค์ชาติเดิมหรือว่าพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนแล้วก็ไปเต้นนะคุณคงไม่มีโอกาสได้ไปยืนเต้นตรง4 แยกนั้นแน่นอนวันธรรมดาคุณจะไปยืนเต้นรถจะชนเอาบอกให้แล้วเขาอุตส่าห์ทาสีที่เป็นการเดินข้ามม้าลายอ่ะปกติเป็นขาวดำตอนนี้เปลี่ยนเป็นหลากสีให้แล้วมันก็สวยมากและควรค่ากับการถ่ายรูปและเชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะไปถ่ายรูปสวยๆได้คือโอกาสดีบางคนจะมาเดินถ่ายก็ไปถ่ายตอนกลางคืนอาจจะได้อยู่รถไม่ค่อยมีแต่ก็อันตรายฉะนั้นแล้วตอนเช้าๆนี้จะไปยืนถ่ายรูปคงจะยากเลยนะพรุ่งนี้ไปถ่ายสวยๆได้บอกเลยว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์มากเลยอ่ะนานๆทีเหมือนแบบงานขอนแก่นเขาดาวที่เขาปิดถนนประตูเมืองใครจะมาถ่ายรูปประตูเมืองต้องไปถ่ายในวันที่มีงานนะคุณจะมาถ่ายวันที่แบบมีรถมาแบบนี้คงจะไม่อำนวยนะฉะนั้นพรุ่งนี้ไปเจอกันได้นะคะ
ไปเจอกันเจอกับโบได้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปเลยแต่งชุดอะไรหลากสีหลากสไตล์ไปได้เลยนะคะใครอยากจะไปเต้นไปสวยกันได้ที่นู่นไปหลอกกันได้เลยนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะเข้ามาขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนกันนะคะสำหรับเบรกนี้พาคุณไปกับโครงการ First ขอนแก่นบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นกับการมีบ้านฝันที่เคยคิดว่าอยากจะมีบ้านเนี่ยว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ First ขอนแก่นออกมาบอกอย่างนี้ว่าให้คุณได้เริ่มต้นกับบ้านในราคาผ่อน

ให้คุณได้เริ่มต้นกับบ้านในราคาผ่อนเดือนละ900บาทผ่อนแต่ว่าได้บ้านไม่ใช่ค่าเช่าได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันและมีทำเลให้เลือกด้วยอยู่ตรงไหนล้อมรอบตัวเมืองขอนแก่นล็อกเอาไว้ให้คุณได้เลือกอยากอยู่ใกล้ดอนบมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็โนนตุ่นเลือกได้เลยนะคะทุกสายอาชีพฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และก็ฟรีพม่ารีบกันเลย0804442555 0804442555 SI First House For Begin ใน Facebook IG และ LINE นะคะ

ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะสถานที่พร้อมตอบโจทย์ให้กับคุณทุกประเภทและทุกขนาดหากคุณอยากจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดย่อมหรือว่าใหญ่แค่ไหนที่นี่เอาอยู่นะคะมีคำปรึกษาให้ดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพเขามีทีมงานเป็นมืออาชีพให้แล้วประสบการณ์ยาวนานค่ะบริการครบครันหันไปทางไหนเนี่ยอยากจะต้องการการบริการจากเขามอบให้เลยทันทีจากศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นมาสร้างความประทับใจกับทุกคนได้ที่0953719554

0: ปิดท้ายช่วงนี้นะพาคุณไปที่ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามที่เน้นเรื่องของการรักษาสิวใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะแล้วแบบอยากรักษาแบบที่ไม่มีเลี้ยงไข้ได้ไหมไม่ใช่รักษาไปแล้วก็มารักษาอีกรักษาแล้วรักษาอีก Attitude Clinic ที่นี่เขาบอกว่ารักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวค่ะตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเลยเขาจะมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นใช้การตรวจตั้งแต่เบื้องต้นก่อนแล้วก็จนหลังทำเขาก็จะมาตรวจให้ด้วยที่สำคัญนี่ถ้าคุณจะต้องได้ทานยาจะต้องเช็คค่าตับก่อนเพื่อความปลอดภัยว่าทานยาเราได้รับผลปลอดภัยที่ดีราคาเริ่มต้นหลัก690บาทได้ยากินและยาทานในคอสเลยนะคะคลินิกตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเข้าไปดู Facebook ที่ Attitude Clinic ภาษาอังกฤษและตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยได้นะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับเบสกับโบค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988 The Extra

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์เลดวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: ียนต่อไหนดีอ่ะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
7: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ยุคนี้เนี่ยก็คงจะเป็นอะไรประมาณแบบ20บวก20ซึ่งก็อะไรคือ20 20 20บวก7เลยเป็นกระแสกับเพลงนี้เนาะ Six Seven แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในยุคที่ไม่ใช่ยุคนี้ย้อนกลับไปสักกี่10ปีดีเนี่ยอันนี้ปี2569ใช่ไหมย้อนกลับไป59ปี49ปี39โอ้ยมันเยอะจังอะไปย้อนกลับไปย้อนไป69 59ย้อนไปอีก40ปี49 49 39คือในยุคนั้นน่ะเค้าจะเล่นอะไรเค้าจะเต้นอะไรกันคุณว่าเค้าจะเล่นอะไรกันถ้าเค้าไม่มี Six Seven อย่างเงี้ยเออไม่มี Six Seven ทำยังไงจะเล่นอะไรกันอ่ะเขาจะมีไหมซิกเซเว่นเหมือนจะมีคลิปมาให้ดูให้รู้ไหมว่ามีอะไรเป็นกระแสอ่ะไม่รู้แหละเมืองไทยเราพูดกันเฉพาะเมืองไทยนะเอาต่างประเทศไม่เอานะคือไทยตอนนี้ก็ไปซิกเซเว่นกับต่างชาติมานั่นแหละแค่อยากรู้เฉยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยยุคนั้นเนี่ยก็คงจะต้องแบบมันต้องเป็นแบบทำอะไรอ่ะเป่ากบเหรอเล่นอะไรหมากเก็บอย่างเงี้ยเหรอโดดยางอย่างงี้ไหมทำอะไรอ่ะอะไรที่ไปเล่นกันอะไรอีกแหมอุตส่าห์พูดโปรยมาสักขนาดนี้เนี่ยง่ายมันก็ต้องเป็นประมาณแบบนี้นะสิประมาณนี้คือประมาณไหนประมาณเกี่ยวกับวันนี้เลยมีคนบอกว่าข้าเจ้าโดดยางเจ้าเป็นคนโดดยางแหละค่ะคุณกิฟต์โดดยางพี่พันจิตเล่นลูกแก้วสมัยนั้นก็จะมีอะไรให้เล่นประมาณนี้คุณกัปตันบอกเล่นทามาโกจิแหมยุคในอดีตก็จะมีการแบบละเล่นก็ว่ากันไปชอบเล่นอะไรกันบ้างวันนี้เรามานำเสนอกันมีคนบอกเล่นการ์ดยูกิเด็กยุคนี้เขาจะแบบเขาเล่นอะไรกันดีเจไม่รู้ดีเจรู้ว่าดีเจเกิดมาก็เต้น Six Seven ล่ะ Six Seven โมเกิดมาโมก็เต้น Six Seven แล้วเนี่ยไม่รู้จักหรอกการ์ดยูกิคืออะไรคุณธนากรบอกว่าเล่นไฟอะไรอะเล่นไฟเซย่าไฟเซย่าคืออะไรอะไรคือเล่นไฟเซย่าเล่นเสาไฟพอเข้าใจถ้าพี่รังสีปีนเสาไฟเล่นเนี่ยก็เนี่ยไม่ใช่พ่อแม่เรียกลงมานะตำรวจเรียกลงมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวนี้ครับลงมาเดี๋ยวนี้ประกาศลงมาเดี๋ยวนี้หนูบอกพี่ยังไม่ทันมานี่หยอกพี่แล้วนะต้องเล่นก่อนเลยไม่ยอมวันนี้ใครโดดต้องโดนเล่นแบบหนักๆเลยวันนี้ใครโดดวันนี้ดีเจโบมาแทนดีเจปุ๋ยนะคะใครที่เป็น FC ดีเจปุ๋ยเนี่ยก็อาจจะต้องทนฟังเสียงดีเจโบไปหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ทั้งวันแหละโบจะแทนดีเจปุ๋ยยาวไปจนถึงนวลปุ่นสามทุ่มหนึ่งพอสามทุ่มปุ๊บปุ่นปั่นโบก็จะมาจัดรายการสุขอาสามาทำไมเพราะว่าวันนี้วันศุกร์โบก็จะต้องรันยาวต่อนั่นแปลว่าวันนี้4โมงเย็นไปจนถึงตีห้าแล้วโบจัดรายการผู้เล่นเอาแค่ห้าทุ่มก็พอมีคนบอกว่าให้ดีเจบอกเอาหมอนมานอนที่นี่ซะเมื่อเช้าก็มาแล้วนี่หาวอดๆเดี๋ยวๆแหมเอาล่ะก่อนที่จะพาทุกท่านไปเล่นไปเปยอะไรอีกนะเนี่ยก็อย่าลืมนะคะวันนี้อย่าลืมส่งกรอนกันด้วยนะคะทุกคนเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุนทรภู่วันนี้คือวันอะไรไหนบอกสิวันนี้คือวันที่26ไม่ใช่27นะ26ฉะนั้นวันนี้คือวันสุนทรภู่ค่ะและเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านสุนทรภู่ผู้ที่เป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ที่สร้างสรรค์วรรณกรรมล้ำค่าเช่นพระอภัยมณีและขุนช้างขุนแผนใดๆแล้วนะคะวันนี้พวกเรามาร่วมกันระลึกถึงความเป็นไทยด้วยการร่วมกันแต่งกลอน oh, พอเราหันไปถามว่า RFC ที่กำลังชมดูกันอยู่เนี่ย oh. วันนี้จะมาแต่งกลอนนิราชสุภาษิตหรือว่าบทเสภาให้หรือเปล่า oh. เขาบอกว่า oh. ไม่ไหวครับ oh. แต่ละคนแต่ละท่านนี่ไม่แต่งกลอนไม่เป็นเลย oh. เขาบอกว่า oh. ไม่ไหว oh. อยากรู้ว่าตอนสมัยเรียนนี่พวกคุณเคยเรียนภาษาไทยกันบ้างไหมเคยเรียนภาษาไทยกันหรือเปล่า มันต้องมีวิชาภาษาไทยแล้วต้องได้แต่งกลอนส่งคุณครูนะแม่ทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนคนไทยต้องได้แต่งกลอนส่งคุณครูไหมอ่ะพวกคุณทำยังเรียนจบภาษาไทยกันไม่ได้ยังไงอันอยากรู้จริงๆเลยช่วยบอกข้าน้อยทีจะได้ไหมว่าท่านเรียนจบภาษาไทยได้ยังไงทำไมแต่งกลอน
1: สูง
0: ให้ไม่ได้เลยสักคนสงสัยจริงๆเหมือนกันนี่เนี่ยนะคุณกิฟบอกว่าวันนี้วันโชกลอลูกหลานสุนทรภู่นี่นานั่นไงก็ใช่ไงวันนี้ถึงบอกให้มาแต่งกลอนกันร่วมสนุกมาแต่งกลอนเล่นกันที่นี่คุณคุมาบอกว่าตอนเรียนผมให้เพื่อนแต่งให้ตอนเรียนแล้วก็เลี้ยงขนมแทนคุณครูคะเด็กชายคุมาเนี่ยให้เพื่อนแต่งก่อนให้อ่ะค่ะปล่อยเขาทานเรียนสอบเลื่อนชั้นไม่ได้ยังไงคุณครูปรับตกเลยเอาแบบนั้นเลยจะได้ไหมเนี่ยส่วนคุณอาก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันครับแต่งไม่ได้ผมไม่ไหวจริงๆคุณแอสพนมวันก็บอกว่าไม่ไหวเหมือนกันเลยครับผมคุณธนากรอยากลองแต่งดูบ้างไหมส่วนพี่พันจิตเนี่ยส่งกลอนมาแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวโบจะไปรออ่านให้ฟังนะคะคุณกิ๊บบอกว่าครูภาษาไทยผมไม่เคร่งครับไม่แต่งแต่ให้อ่านเอาอ๋อไม่ต้องแต่งให้อ่านเอาเหรอไหนลองอ่านกลอนให้ฟังหน่อยสิส่งเสียงมาอวดหน่อยได้ไหมรอขยี้อย่างเดียวเลยนะเนี่ยอ่ะส่งเป็นการบ้านให้กันละกันนะคะว่าในชั่วโมงของดีเจโบโบวันนี้คุณครูจะตรวจภาษาไทยในการประกวดกรกันดีกว่าให้เวลาไปหายใจพักคอกันซะหน่อยด้วยการพาทุกท่านไปขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้พาคุณไปที่สุภาลัยเกรนวิลล์สีจันแอร์พอร์ตค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะพบกับโครงการใหม่ของสุภาลัยที่นี่เป็นการสร้างโครงการแบบสไตล์ยุโรปเดินทางเข้าไปคุณจะได้กลิ่นอายสไตล์ยุโรปนะคะสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่อยู่ภายในโครงการใหม่นี้มีสโมสรมีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสแล้วก็มีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ด้วยกลิ่นอายสไตล์ยุโรปค่ะใครที่อยากจะไปสัมผัสกับท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขกับทำเลใหม่นี้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเริ่มต้นที่ 3.29 ล้านบาทไปจนกระทั่งถึง15ล้านบาทพบกันได้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะคะหรือจะเข้าไปดูใน Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นได้หรือโทร1720พร้อมกับประกันภัยรถนะคะใครที่กำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินและเซฟทั้งรถต้องกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจยังผ่อนได้แบบจ่ายสบายสบายเลยผ่อนเงินสดก็ได้ค่ะชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้พร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนไม่ว่าจะเจออุบัติเหตุเนี่ยนะคะบางทีเราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วคุณจะหาคนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยคือบางทีโทรศัพท์ไปหาญาติเขาก็อาจจะช่วยเราได้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาช่วยได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะคะแบบรถเสียแบบนี้กลางถนนแบบนี้ยางแบนขับไปแล้วนี่ใครจะมาช่วยเปลี่ยนยางรถให้คุณใครจะมาซ่อมรถให้ไกลก็ไกลเหลือเกินแบบนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้สามารถมาได้เพราะติดธุระอะไรบางอย่างแบบนี้ฉะนั้นนี่มีประกันภัยรถก็จะทำให้เรารู้สึกอุ่นใจนะคะขับไปไหนก็มีคนดูแลกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันเบี้ยรถเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายนะคะ0432094000 0432094000ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ไหนลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำเปิดบริการทุกวันลองไปสอบถามดูได้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันภัยรถนะครับ

0: ช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มตรงเราจะพาทุกท่านไปฟังข่าวกันนะคะช่วงเวลาทุ่มตรงจนถึงทุ่มครึ่งครึ่งชั่วโมงตรงนี้คุณจะได้ฟังข่าวแล้วเราก็จะกลับเข้ามาหลังจากนั้นฉะนั้นแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะพาทุกท่านไปพักเบรกกันแล้วนะคะจะไม่ได้ยินเสียงดีเจโบยาไปเป็นครึ่งชั่วโมงดีใจใช่ไหมล่ะแล้วมาสนุกกันนะคะอย่าลืม www.bestradio89.com หลังจากฟังข่าวแล้วกลับเข้ามาในชั่วโมงเรานะคะจะค่อยๆรันข้อความผ่านทางหน้า request box หน้าเว็บหลักและก็บทกลอนที่บอกว่าอยากให้มาร่วมสนุกไม่ต้องกดดันนะคะแต่งได้ขนาดไหนก็เอามาเลยเดี๋ยวดีเจโบเนี่ยจะอ่านแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะคะไม่ต้องห่วงคุณครูใจดีไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่ว่าใจก็ดีด้วยและเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนาะเมาส์กันที่นี่มีอะไรก็เอามาแชร์ประสบการณ์ถือว่ามีอะไรที่เราไปเจอมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยเชื่อว่าน่าจะมีแล้วเนาะและที่สำคัญความสนุกที่นี่มันต้องแบบว่านอนต๊อปนอนต๊อปแน่นอนเอาล่ะเตรียมตัวเข้าสู่การรับฟังข่าวช่วงเวลา1ทุ่มตรงนะคะและเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio ที่นี่ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงการเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตน่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบิดครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบิดเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุม มได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆนะครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600,000 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600,000 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300,000 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400,000 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GDC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่17ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะจัดส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
12: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ Agreement หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง Agreement แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76ซนมและเวลา 20:17 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สา

0: เรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: เปิดประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10 โมงถึง 1 ทุ่มที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
5: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
6: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
7: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
9: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: สมัครเลยคาร์ฟอร์

0: สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที
0: ่กรุ๊ปเซลโต้สาขาใกล้บ้านหรือ LINE @หรือโทร043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ธนาคุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
2: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
8: Best FM 89

แล้วพักกันไปพักกันมาฟังเพลงฟังข่าวแล้วก็มาฟังโบแล้วก็อย่าลืมฟังเสียงหัวใจตัวเองด้วยไหนใครยังอยู่กับเราบ้างยกมือกัน

ไหนใครที่ยังไม่กินต้องมีแน่ๆเลยมีคนยกมือแล้วทานข้าวแล้วพี่พันจิตกินแล้วคุณธนากรกินแล้วคุณกิ๊ฟกำลังกินอยู่คุณคุมาก็กินไปแล้วนี่ FC ที่เข้ามาอยู่แล้วก็ดูแล้วก็ฟังอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะกินข้าวกันแล้วนะหรือไม่งั้นก็กินอยู่ส่วนตัวดีเจนั้นก็แอบกินขนมไปแล้วนะทุกคนแป๊บเวลาก็ผ่านไปเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วนะโบเนี่ยเปล่าประกาศเอาไว้ว่าวันนี้โบจะมาจัดรายการวิทยุแล้วการที่โบมาจัดรายการวิทยุวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนแล้วก็ตรงกับวันสุนทรภู่ก็เลยโพสต์ไปเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วว่าจัดรายการวิทยุวันนี้เนี่ยอยากให้นักเรียนเตรียมการบ้านมาส่งคือกลอนคนละ1บทกลอนเนื่องในวันสุนทรภู่นะคะจากคุณครูโบมีคนก็มาส่งกันเพียบ2 คน เยอะไปเยอะไปสวัสดีค่ะน้าน้อยวันนี้ทานข้าวกับอะไรคะไหนดูสิน่าทานไหมอย่าลืมส่งบทกลอนกันนะคะหน้าเว็บไซต์ www.bestradio89.com หรือใครส่งช่องทางใดๆเดี๋ยวโบจะไปดูในใน Best BEST 89มั้ยหรือว่าในช่องทางใดมีคนบอกว่าขอเพลงผู้บ่าวกินแมวหน่อยมาถึงก็ไม่มาฟังเพลงเลยวันนี้เราต้องมาเล่นกลอนเล่นแคปชั่นกันโอเคไหมให้เราย้อนไปนึกถึงบรรยากาศในการเรียนหนังสือในยุคก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนถามว่าจริงหรือไม่ในยุคสมัยก่อนคนหนุ่มสาวจะจีบกันต้องใช้วิธีการเขียนกลอนจริงหรือไม่นานมาแล้วเมื่อเดี๋ยวย้อนยุคเลยพาไปย้อนยุคแหมเขาก็ไม่ถึงกับต้องใส่ชุดธงชุดไทยอะไรเงี้ยละเนาะมาลองแบบทบทวนกันบ้างมันไปได้หลายเรื่องแหละแต่เอาเรื่องนี้ก็แล้วกันเป็นเรื่องของการใช้ภาษาไทยในยุคที่แบบมุกเซียวๆจีบสาวกันเนี่ยคำว่าแคปชั่นเนี่ยมันมาจากอะไรคุณว่าถ้ามันไม่ได้มาจากกลอนนั่นเองบอกว่ามาจากกลอนนะคือให้มันสั้นกระชับขึ้นจากกลอนยาวๆที่แต่งโว้ยลากยาวจากโคราชมาขอนแก่นไปเชียงใหม่ยาวๆแบบนี้เขาก็ตัดให้มันแบบให้มันสั้นขึ้นให้มันดูสั้นแบบกระชับขึ้นอะไรประมาณนี้แหละโบว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะสีสยามน้ำสุนทองมีคนบอกว่าถ้าเป็นแคปชั่นมันจะคล้ายๆกับแคปหมูหรือเปล่าครับดีเจถ้ามันเป็นเหมือนกันได้มันคงกินได้เหมือนกันแหละแต่โบไม่รู้ว่าแคปชั่นกินได้ไหมแต่ถ้าขนมชั้นกินได้รู้แค่ว่าถ้าเป็นขนมชั้นกินได้เพราะว่าชั้นให้กินเธอก็เลยกินได้เพราะถ้าเป็นขนมชั้นฉันไม่ให้เธอกินเธอกินไม่ได้นะจะโดนตีเลยมีคนถามว่าแล้วมุกที่ว่ายิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดคือมันเป็นมุกของเจน Y หรือเปล่าครับเจนไหนก็ยืนอยู่บนโลกเดียวกันนั่นแหละค่ะถ้าไม่มีเจน Y เจน Z เจน Generation Girl เนี่ยคงไม่มีเจน C เกิดขึ้นมาหรอกบอกให้ฝันเลยเจน C จะมีโอกาสเกิดขึ้นมาคิดอย่างนั้นเหรอเจนซีจะไม่นำมาครองโลกหรือว่าแต่เย็นๆนะพี่น้องทุกส่วนมีความสำคัญจะมาบอกว่าโอ้ยเป็นย
ุคเก่ายุคก่อนอ่ะไงอย่าว่าเดี๋ยวจะแนะนำอธิเช่นให้ฟังดีเจทันไหมคุ้นหรือเปล่ายิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดเคยเห็นคนเขียนมาเหมือนกันตอนนี้ก็มีคนเขียนมาให้นะส่งจดหมายแล้วก็จะเขียนแบบนี้แหละปรากฏว่าก็ไม่ได้เปิดเพราะว่าตาไม่หวานตาหนิงง่วงตลอดตาง่วงเปิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะให้คำหวานๆแล้วก็ได้อยู่แบบยังไงบ้างเนี่ยหรือมันต้องมีการโปรยนิดนึงเอาแบบว่ามีรสชงรสชาตินิดนึงเนอะกุหลาบแดงคือรักที่ปักอกกุหลาบตกคือรักที่หล่นหายกุหลาบร่วงคือรักที่โรยรากุหลาบตายคือรักที่จากลาขึ้นมาเซาแถวเว้ยแต่ก็มีคนบอกแหละว่ายุคเขียนจดหมายเนี่ยมันต้องมีการยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดมันเป็นสำนวนคือให้คุณยิ้มก่อนอ่านแต่ถามว่าคนเปิดเดี๋ยวบางทีเขาก็ยิ้มมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่ามีอะไรมีจดหมายเอามาให้ดีใจจะแย่มีคนเขียนจดหมายโว้ยมีคนมาเขียนข้อความโนติสมาให้แต่ยุคนี้ถ้าเกิดมีโนติสมาจากพวกโทรศัพท์ค่ายโทรศัพท์ค่ายเน็ตค่ายอะไรส่วนใหญ่โนติสจะเป็นการทวงกรุณาชำระเงินตาหวานก่อนเปิดไม่อยากตาหวานเลยตาปิดเลยล่ะมามีคนบอกว่าอยากจะลองแต่งกลอนดูบ้างเอาลองดูนะคุณคนป่วงว่าคุณจะลองแต่งดูไหมแมลงปอปีกบางเจ้ากางปีกบินฝากบอกคนอ่านให้ได้ยินว่าข้ารักหมดใจวันนี้ก็จะสำบัดสำนวนประมาณนี้อันนี้แค่เป็นตัวอย่างนะเผื่อว่าฟังแล้วเป็นไอเดียอยากแต่งบ้างยุคผ่านมาสักหน่อยเก้าอี้มี4ขากีตาร์มี6สายมีเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชายฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอว้าวว้าวกรี๊ดกราดเลยอะไรจะม่วนกุ๊บขนาดนี้มักหลายเห็นไหมภาษาไทยพอฟังแล้วมันแบบมันเคลิ้มมันสนุกนะคุณมันเป็นอะไรที่แบบไปได้เรื่อยๆมันดูหวานมันดูเพราะลองดูหาเอาไปจีบสาวจริงๆก็ไม่ถึงต้องจีบสาวหรอกคุณลองไปพูดกับคนข้างบ้านดูแบบคือวันนี้อยากอารมณ์ดีแบบมาถึงปุ๊บพูดกับคนข้างบ้านเลยป่ะตื่นเช้าไปเลยเดินไปบอกเลยคิดถึงเธอมองอะไรก็เห็นหน้าแงนมองฟ้าก็เห็นหน้าเธอไม่สูญหายมองทะเลก็เห็นหน้าเธอไม่เสื่อมใครแม้แต่ควายในทุ่งนาก็หน้าเธอ เลือกก่อนนะเวลาจะเอาอะไรไปบอกคนข้างบ้านละเลือกกันไม่ใช่หยิบข้อความเหล่านี้ไปบอกแทนที่มันจะเป็นการผูกมิตรตอนนี้จะมีศัตรูเพิ่มขึ้นเข้าใจไหมเวลาจะเอาเลือกก่อนว่าจะเอาอะไรไม่ใช่ยุ่ยหยิบจับมั่วซั่วความหมายไปเจอหน้าคนข้างบ้านคิดถึงเธออะไรก็เห็นนะแงนมองฟ้าก็เห็นหน้าเธอไม่สูญหายมองทะเลก็เห็นหน้าเธอไม่เสื่อมคลายแม้แต่ควายในทุ่งนาก็หน้าเธอเจอแน่เจอแน่เอากรณีไปจีบเด็กข้างบ้านคงงงดีคุณธนากรคุณต้องมีแบบกลอนประจำใจตอนเรียนคณิตครูสอนให้คิดในใจพอโตมาคิดนอกใจใครก็ไม่เป็นว้าไปบอกเขาเด้อไปได้ก็ได้

0: ฝากไปบอกคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครพระอาทิตย์ไม่ลืมวันพระจันทร์ไม่ลืมคืนมีหรือฉันจะลืมเธอเป็นอะไรหวานก้อนหวานเลี่ยนมากเลยมันต้องมีอีกดีเอามาโชว์กันหน่อยนี่แหละเขาเรียกว่าบทกลอนไม่ต้องหวานอะไรเหมือนผสมแคปชั่นต้องมีบ้างแหละมันต้องมีคำวลีบ้างเวลาที่คุณจะนึกจีบสาวหรือว่าคุณอยากจะบอกอะไรที่มันหวานๆนะเอาสักหน่อยไหมพี่สกอนคุณกิฟสักหน่อยนะเวลาคุณจะทักทายอะไรเงี้ยเป็นหรือเปล่าเนี่ยคนที่ไม่มีคำกรแคปชั่นนี้เรียนภาษาไทยมาผ่านยังไงคุณคนปวงเอาสักหน่อยไหมแต่ยุคนี้มันจะมีแคปชั่นที่เข้ามานะคือมันจะมีความสั้นกระชับแล้วก็จะมีภาษาที่มันจะเปลี่ยนสมัยก่อนจะเป็นหวานหวานหวานแบบเลี่ยนแบบคิดได้ยังไงคือแบบโหถ้าแบบคนน้องๆยุคนี้ก็อู้เป็นภาษามันไม่ได้ยุคนี้ต้องแบบประมาณว่าอยู่ใกล้แมวยังแพ้ขนนี่ใกล้เราทั้งคนไม่แพ้บ้างเหรอคุณกิฟบอกยกธงขาวครับนั่งขำอย่างเดียวได้ไหมเผื่อว่าจะถูกใจโจ๊กพิเศษใส่ไข่แต่เธอคนพิเศษเราใส่ใจและว้าวมีคนบอกว่าดีเจโบมันอยู่คนเดียวอยากเล่ากันต่อไหมเฮ้ยเดี๋ยวพาไปสนุกต่อแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรยังไง8โมงแล้ว2ทุ่มสิ2ทุ่มแล้วยังไงต่อพาไปพักก่อนนะจ๊ะ2ทุ่มจะพาไปเคารพธงชาติเดี๋ยวก่อนจะมาเคารพธงชาติอะไรเนี่ยรอเล่นมันต้องไปพักเบรกกันซะก่อนไงเออ2ทุ่มตรงเป๊ะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาม่วนกันใหม่นะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักเบรกให้คุณได้ไปคิดแคปชั่นในใจแล้วเดี๋ยวกลับมาสู้กัน
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น.ถึง 1:00 น.ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งบริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: คุณ Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
7: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.29 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
11: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
4: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
3: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
4: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลยังกับซีเจมอร์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เมนต์กรุ๊ป
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุ๊ปเซียวโต้สาขาใกล้บ้านหรือไลน์แอดกรุ๊ปเซียวโต้หรือโทร0432094400กรุ๊ปเซียวโต้สาขาขอนแก่นสาขาตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
6: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้ง

หลังจากได้ฟังเพลงไปตั้งเยอะกินละเธอใช่ก็ได้ฟังตั้งเยอะนะจริงไหมเอออันวันนี้เอาวันสุนพอวันสุนทรภู่นั่นไงบอกออกไปตั้งแต่ตอนเย็นแล้วไซที่เข้ามาว่าวันนี้จะเชิญชวนทุกคนหนาเข้ามาแข่งกันแข่งกันไหมไม่ต้องแข่งกับคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแข่งกับใจของตัวเองนั้นก็พอกลับเข้ามาในเบรกนี้นะคะมาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนเลยพาไปที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังจะมองหาสถานที่เรียนนะคะจบม.6 ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าเข้ามาเรียนที่ไหนดีม.4 ปทุมขอนแก่นเลยนะคะสำหรับตอนนี้ก่อนวันที่30มิถุนายนนี้ทุนการศึกษาสูงสุดถึง 10,000 บาทรออยู่ไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นกับการมาสมัครเรียนที่นี่นะคะเพียงแค่กดเบอร์นี้0432241111 0432241111 และ092537-4400 092-537-4400กับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1ใน5ของไทยว่าเป็นเอกชนที่ดีที่สุดเลยนะจ๊ะและพาไปต่อนะคะสำหรับสถานที่ที่ดีนี้ก็คือ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเริ่มต้นที่นี่นะคะกับการผ่อนเพียงแค่เดือนละ900บาทเท่านั้นทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะจอดรถยนต์ได้1คันทำเลดอนบมกุดกว้างหนองหลุบและนอนตุ่นนะคะใครที่สนใจที่จะเป็นเจ้าของ900บาทต่อเดือนได้เป็นเจ้าของบ้านนะสายอาชีพทุกสายอาชีพสามารถมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีผ้าม่านมีดอนบวมกุดกว้างหนองหลุบแล้วก็นอนตุ่นนะคะ4แห่งให้คุณได้เลือกด้วยอะไรจะดีขนาดนี้ให้คุณได้เริ่มต้นดีจริงๆกับโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้น Assign First Town for Begin 0844442555และพาไปที่ธนากุล Development Group นะคะใครที่อยากจะสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตให้คุณเลือกว่าคุณจะไปเชื่อมั่นหรือว่าไว้ใจสำหรับผู้รับเหมาที่ไหนดีแนะนำเลยนะคะสำหรับธนากุล Development Group เพราะว่าที่นี่เขาเนี่ยเก่งเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตนะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างหอพักการที่จะต้องได้รับความไว้วางใจเนี่ยนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าที่นี่เขาเก่งอาคารต้องมั่นคงแข็งแรงนะคะเพราะว่ามีคนเข้าไปอยู่อาศัยเป็นจำนวนเยอะมากๆแบบนี้เนี่ยคุณต้องให้คนที่เขาเก่งนะแบบโดยตรงเลยที่นี่มีวิศวกรมีสถาปนิกคอยที่จะสร้างอาคารที่แข็งแรงให้กับคุณได้และเขายังมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนให้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะปรึกษาว่าทำยังไงถึงจะได้คืนเงินทุนที่มีลงไปเยอะที่สุดได้กำไรเยอะมากที่สุดเขามีทีมที่จะช่วยคำนวณให้กับคุณประเมินหน้างานฟรีอีกด้วยใครที่สนใจนะคะ0908965556 0908965556หรือคลิกค้นหาคำว่าธนากุล Development Group ค่ะปิดท้ายกับ Attitude Clinic นะคะคลินิกที่เต็มไปด้วยความสบายใจเมื่อคุณก้าวเข้าไปใช้บริการที่นี่และเรื่องของการรักษาสิวที่อาจจะมีความกังวลบางคนเนี่ยเกิดมาจากพฤติกรรมบางคนเกิดจากฮอร์โมนด้านในร่างกายของตัวเองทีนี้เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าที่มาที่ไปทำไมบางคนเป็นสิวบางคนไม่เป็นสิวบางคนไม่เคยเป็นอยู่ดีๆก็มาเป็นเหอเป็นอะไรแบบนี้มันหลากหลายเหตุผลที่มันเกิดขึ้นทีนี้ต้องไปตรวจเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยเราอยากจะ
ดูแลใบหน้าให้มันดีขึ้นต้องมีการรักษาฉะนั้นแล้วเนี่ยที่นี่เขามีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรยังไงเขาจะให้คุณไปตรวจวัดประเมินผิวเลยนะคะเบื้องต้นเป็นยังไงแล้วจะใช้วิธีการแก้ไขอย่างไรประเมินตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังทำให้คุณจบเสร็จสับเลยวิธีการรักษาสิวที่นี่เขาจะมีทั้งยาทาแล้วก็ยากินถ้ายากินถึงขั้นที่คุณจะต้องได้ทานยานะจะให้คุณได้ตรวจเลือดก่อนเขาจะดูดเลือดของคุณออกมาซึ่งไม่ได้ดูดมาทั้งร่างกายโดยเฉพาะเอาไปตรวจเพื่อเช็คค่าตับดูว่าตับของเราเนี่ยสามารถจะทานยาได้ปริมาณเท่าไหร่ที่จะสามารถให้ยาแล้วมันปลอดภัยและก็รักษาสิวได้ผลลัพธ์ที่ดีด้วยราคา690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สไปเลยทางออกตลาดต้นตาแล้วค่ะสำหรับใครที่จะไปที่คลินิกก็ตรงไปได้ที่ทางออกตลาดต้นตาติดถนนมิตรภาพหรือใครว่าขอดูผ่านทาง Facebook ก่อนแล้วพิมพ์เข้าไปได้สำหรับ Facebook ก็คือ @tjoclinic ภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์คำว่าขอนแก่นเป็นภาษา

กันหรือยังสำหรับในช่วงของการอ่านข้อความหน้าเว็บหลักมาแล้วนะคะรอคอยกันอยู่เนี่ยจะมาเร็วนิดนึงนะคะก็ดีเหมือนกันนะจะได้กลับบ้านเร็วๆไม่มีหรอกนะตีสองตีสองตีสามตีสี่ตีห้าจัดรายการอีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็กลับบ้านแล้วมาเลยเหรอเนื่องในวันนี้คือวันอะไรนะไหนเช็คซิเช็คซิอาแฮมวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันอะไรเนื่องจากวันนี้คือวันศุกร์นะพวกเรามาลั่นลาที่นี่หนอเบสเรดิโอแห่งนี้ไม่เคยพออะไรหนอหมายถึงขนมหรือยังไงหมายถึงความสุขล้ำที่มอบให้จะพอได้ยังไงเมื่อมีคนรับเอาไปมากมายเลยก็ต้องแต่งต้องเติมความสุขมาให้ทุกคนทั่วหน้าด้วยกันทุกคนเอ้ยวันนี้มารับความสุขมาเอาไปเนื่องจากวันนี้นะคะตรงกับวันที่26มิถุนายนแล้วก็ตรงกับวันสุนทรภู่โบพูดคำนี้มาตั้งแต่เข้ารายการแล้วฉะนั้นวันนี้เราจะมาประลองกลอนประลองแคปชั่นอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากจะมาทดสอบลองดูพอวันนี้โพสต์ไปปั๊บเนี่ยก็มีคนเนี่ยส่งข้อความมาลองดูซิว่าดีเจแบบนี้มันใช่ได้ไหมลงในแฟนเพจดีเจโบโบเพื่อประชันเลยว่าฝีไม้ลายมือของเขาจะเป็นอย่างไรเขาก็ส่งมาให้อ่านเลยทันทีเนี่ยเราก็ต้องดูสักหน่อยแหละส่งมาเป็นคนแรกนะแคปชั่นก็ต้องอ่านให้เขาหน่อยเขาบอกว่าแบบอย่างนี้อันนี้พอได้ไหมครับไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขก็เพียงพอเอ้ยจากคุณธนาคอสชัยถือว่าเป็นกลอนได้ไหมได้ต่อไปพี่รังสีโดดเอ๋ยโดดนะโดดจุ๊บๆเอ๋ยกล้าหาญมากที่ส่งข้อความอะไรมาแบบทำนองนี้และคิดว่าดีเจคนนี้จะปล่อยเหรอเมื่อโดดมาก็ต้องงับนะสิเออเอาให้ขาดรุดรี่เลยเออโปรดมั่นใจข้อความนะคะวันนี้จากพี่พันจิตก็มาร่วมส่งด้วยน้องไมค์ส่งข้อความมาหน้าเว็บสวัสดีค่ะคุณครูโบสุดสวยวันนี้หนูขอเพลงเก่งไม่พอของพี่พี่กรีดวันนี้มีการสุนทานผู้มาส่งค่ะคุณครูโบตื่นเต้นจังเลยวันนี้น้องไมค์ส่งก่อน

ไหนมาลองดูซิว่าน้องมายแต่งกลอนอะไรมาให้เราฟังกันตื่นเต้นจังเลยอ่ะได้อยู่มาฟังกลอนแรกของน้องมายกันต่อ26มิถุนายนมาบรรจบน้อมวันทบครูกลอนสุนทรศรีพระสุนทรโวหารยอดกวีผู้สร้างสรรค์วรรณคดีขจรไกลทั้งนิราศกรอนสุภาพภาพสะท้อนบทพระอภัยมณีสอนกรอนสดใสเป็นมรดกคู่ชาติประกาศชัยขอน้อมใจบูชาครูผู้เกรียงไกรคนลุกน้องไม้เอามาจากไหน Google Map หรือเปล่านี่เอ้ยน้องไม้น้องไม้แต่งกลอนมาดีขนาดนี้นี่มันจะใช่หรือเปล่าเนี่ยนะแต่ถึงว่าน้องมายเอามาจากใดก็ตามแต่วันนี้แน่แท้น้องมายมาสุขสันต์ส่งกลอนมาร่วมสนุกที่นี่พลันน้องมายนั้นเป็นผู้สร้างสรรค์บันเทิงใจขอบคุณนะคะน้องมายวันนี้มาร่วมส่งกลอนให้เรานึกถึงวันที่26มิถุนายนนี้เราก็กลับมาเจอกันในทุกๆปีเนาะทุกครั้งเราก็ถ้านึกย้อนไปในสมัยที่กำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยหลายคนก็คงจะต้องได้มีการแบบมีการจัดนิทรรศการหรือว่ากิจกรรมที่ทำให้เราได้นึกถึงความเป็นไทยอีกหนึ่งเอกลักษณ์จริงๆนะนอกจากภาษาไทยที่เราใช้สวัสดีถามไทยสารทุกข์สุขดิบคำพูดที่เราพูดออกมามีอาจารย์ผู้สอนมีคนคิดค้นคำและก็ภาษามาให้เราได้สืบทอดต่อกันมาเป็นภาษาไทยและหนึ่งในคำภาษาไทยนั่นก็คือเรื่องราวของบทกลอนที่มันเป็นเสน่ห์ค่ะมันคือมรดกมันคือความล้ำค่าที่คนไทยได้มีขึ้นก็ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์และหนึ่งในท่านนั้นที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี้นั่นก็คือสุนทรภู่ค่ะท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นผู้ที่สร้างสรรค์วรรณกรรมที่ล้ำค่าเช่นพระอภัยมณีที่เราได้เรียนหนังสือขุนช้างขุนแผนและก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกว่าให้เป็นบุคคลสำคัญในโลกด้านวรรณกรรมซึ่งท่านเกิดในรัชกาลที่1ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเป็นบุคคลนะคะที่อยู่จังหวัดระยองฉายาของท่านเนี่ยมีชื่อว่ากวี4แผ่นดินได้รับการยกย่องว่าเป็นเชกสเปียร์แห่งประเทศไทยผลงานชิ้นเอกของท่านเนี่ยนะคะก็มีหลายประเภทค่ะทั้งนิราศนิทานกลอนสุภาพและบทละครผลงานที่โดดเด่นนะคะก็มีทั้งนิทานคำกลอนพระอภัยมณีโคบุตรสิงหกรัยภพนิราศภูเขาทองนิราศเมืองแกลงอย่างสุภาษิตสวัสดิรักษามีบทเสภาขุนช้างขุนแผนซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะทำให้เราได้รู้จักกับท่านแล้วเราก็รู้จักบทกลอนจริงๆซึ่งในกิจกรรมวันสุนทรภู่เนี่ยก็มีทั้งในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนราชการต่างๆก็จะมีการจัดแสดงหลายๆท่านที่ได้เรียนภาษาไทยจะรู้จักว่านี่คือวันสุนทรภู่วันที่หลายคนต้องแบบนึกเลยว่าไม่ใช่แค่การพูดภาษาไทยเท่านั้นแต่คือนำภาษาไทยที่ต้องไปคิดไปค้นแล้วก็นำมาแต่งเป็นบทกลอนให้เป็นโครงกราบกลอนสุภาพนู่นนี่นั่นซึ่งเราก็จะมีในบทเรียน
บางคนก็มันยากจังเลยต้องมีการลงวรรควงตอนให้มันแบบไพเราะพอเพียงไงฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ทำให้เราได้มานึกถึงแล้วก็ระลึกถึงในวันสำคัญในวันนี้เช่นนั้นแล้ววันนี้เราก็เลยจะมาพาทุกท่านประลองหยุดกันซักกันหน่อยมีคนส่งข้อความมาอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวรอไปทีละคนทีละตอนก็แล้วกันนะพักเบรกกันไปเดี๋ยวฟังกันไปแล้วมันจะยืดยาวเหยียดไปเนาะแล้วก็รอข้อความหน้าเว็บข้อความต่อไปจากคุณแอสพนมวรรณยังคงอยู่นะครับบอกว่าไม่มีกลอนครับมีแต่บานประตูส่วนพี่พันจิตส่งข้อความมาบอกเราแบบนี้ไปเริ่มเลยได้ไหม

0: ริ่มเรียนประถมผมชักเบื่อภาษาพอป.5เจอบทกลอนท่านสุนทรทำให้ใจอ่อนทุกครั้งเลยอยากเก่งอยากเป็นดั่งท่านเฝ้าแต่วันที่จะมาโรงเรียนแล้วซึ่งนี่คือกลอนที่แต่งใหม่แล้วก่อนหน้านั้นเจอคำกลอนท่านสุนทรผู้ทำให้ใจอ่อนทุกครั้งเลยอยากเก่งอยากเป็นดั่งท่านเฝ้าแต่วันที่จะมาโรงเรียนขอชมเชยท่านสุนทรผู้ครูกวีไทยเอ่ยนี่เป็นน้ำเสียงที่โบพูดออกมาเพื่อให้เพิ่มความสนุกสนานอรรถรสนะคะแต่จริงๆโบรู้ว่าความตั้งใจจริงๆของผู้ที่ร่วมสนุกและก็แต่งกลอนนะคะน่ารักมากเลยยืนปรบมือสิคะรออะไรมันไม่ง่ายเลยนะที่จะทำอะไรในสิ่งที่มันท้าทายตัวเองมากเลยอ่ะแล้วตัวเองไม่เคยแต่งไม่เคยมานั่งแต่งกลอนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พันจิตก็ร่วมสนุกด้วยให้ความพยายามเอาไป10คะแนนอย่าถามเต็มว่าเท่าไหร่น้องไม้แต่งกรมาแพร่เพราะพิงกระดิ่งแมวเอาไป10บวกบวกบวกแพร่มากสนุกมากเลยยังมีอีกมากมายก่ายกองอยู่ตรงนี้แหละ3ทุ่มกับอีก2นาทีเป็นเวลาที่ดีที่เราจะไปพักกันนะช่วงเวลานี้ก็ต้องพักหน่อยละจ้าเดี๋ยวกลับเข้ามาฟังเพลงกันต่อนะทุกคน
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ประตูความม่วนชวนมาจอยไปกับงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีอนาคตแห่งภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง Beyond Food Expo พบกับธุรกิจอาหารสุดล้ำเทรนด์ใหม่แห่งอนาคตแฟรนไชส์เครื่องจักรและกิจกรรมเจรจาธุรกิจครบในงานเดียววันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่ 10:00 น. ถึง 1:00 น. ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่น
4: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆ เข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์ๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือ ไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091 774 9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์

กลับมาแล้วนะคะหลังจากพักโฆษณาเปิดเพลงกันไปนะน้องมายบอกขอบคุณค่ะพี่เบอร์สำหรับเก่งไม่พอใครที่เคยรู้สึกว่าเตียงเก่งไม่พอบ้างวู้เกิดมาใครไรใครจะเกิดมาแล้วเก่งเลยนะเคยเป็นไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เคยเก่งพอเลยนะทำไมเราไม่เก่งกว่านี้ทำไมเราแย่จังคงมีแล้วเนาะที่เรารู้สึกว่าตำหนิตัวเองอยากเก่งใครเกิดมาเนี่ยเชื่อเลยทุกคนเกิดมาแล้วอยากเก่งมีไหมที่เรารู้สึกโอ๊ยไม่ฉันไม่อยากเป็นคนเก่งเลยผมว่ามันต้องมีบ้างแหละบางมุมบางครั้งบางเรื่องบางสถานที่บางเหตุการณ์คุณต้องเคยคิดในใจว่าอยากเก่งจังอยากเกิดเป็นคนเก่งอยากเก่งเรื่องนั้นอยากทำอันนั้นได้อยากทำอันนี้คือจะได้เก่งเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยเก่งนั่นแหละเชื่อว่าคงมีแหละที่ทุกคนรู้สึกแบบโบเองก็เป็นคนหนึ่งที่คิดอยู่บ่อยเหมือนกันนะว่าอยากเป็นคนเก่งจังแล้วเมื่อไรจะเก่งกว่านี้สักทีถึงทุกวันนี้เราจะทำอะไรได้มากมายก็ตามแต่มันก็ยังไม่เคยพอสักทีมีแต่อยากเติมไปข้างหน้าอยากให้ตัวเองเก่งเพิ่มอยากให้ทำตรงนั้นได้อีกอยากพัฒนาตัวเองไปอย่างงู้นอย่างนี้อีกมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเราโลภใช่ไหมตัดออกไปเลยนะมันไม่ใช่เพราะว่าเราโลภหรอกแต่ว่าขนาดนาทีมันยังเพิ่มขึ้นเลยวันเวลาที่มันเพิ่มไปข้างหน้ามันไม่เคยถอยหลังลดน้อยลงและมันไม่เคยหยุดอยู่กับที่เวลานาทีมันก็เดินหน้าต่อไปมันคงจะเหมือนกับความคิดและความรู้สึกของเราที่มันยังคงเดินหน้าต่อไปเช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่เคยคิดและทำมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะหยุดอยู่กับที่มันก็ทำให้เรามีความอยากที่จะได้เพิ่มอีกอยากเก่งมากกว่านี้อีกนะแล้วลองคิดดูสิคะว่าเราจะสามารถทำให้ตัวเองเก่งไปได้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าน อนได้ไหมนอนเก่งๆเลยได้ไหมไอ้แบบนี้ไม่น่าจะดีนะเอาล่ะเก็บไปคิดก็แล้วกัน

มีคนขอเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคุณภารการจากราชบุรีสวัสดีค่ะขอเพลง Come Back To Me ไม่ได้ฟังมานานแล้วครับพร้อมด้วยน้องไม้ส่งข้อความมาบอกว่าขอเพลงเพิ่มเติมเลยค่ะพี่โบคนไม่สำคัญของพี่พลพลรอฟังนะจ๊ะข้อความจากคุณแอสพนมวรรณนะคะบอกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งแหละดีเจที่เก่งไม่พอต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกครับผมโบก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะคะที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอเลยอยากพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแบบในด้านที่เราต้องการในด้านไหนก็ตามที่รู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับตัวเองที่เราจะได้มีความเก่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเราเองก็อยากจะพัฒนาอยากจะเป็นคนที่เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นในทุกๆวันแล้วล่ะกำลังเล็งดูเวลาว่าเราจะไปเพิ่มเติมนะคะผ่านทางในช่องทางต่างๆอะไรได้บ้างอีกนะมาเราไปอ่านข้อความหน้าเว็บกันต่อเลยแล้วกันนะครับและเมื่อเราจะไปอ่านข้อความหน้าเว็บเราต้องพาทุกท่านไปเปลี่ยนฟิลลิ่งกันเพราะว่านี่คือช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะจากเหล่ากวีปะทะกับกลอนกาวีดีจากดีเจโบโบค่ะเริ่มต้นกับข้อความจากคุณภารการจากราชบุรีสวัสดีครับดีเจโบคนสวยวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเช่นเคยนะครับ

สวัสดีครับดีเจโบโบวันนี้ผมมีกลอนมาฝากเช่นเคยนะครับพร้อมที่จะไปรับฟังกลอนของผมแล้วหรือยังผ่านที่วาถึงราตรีราศีผ่องสวมร่างทองเด่นสว่างกระจ่างใสภาระหนักพักน้อยไม่ถอยไกลนานเพียงใดดูร่างทองไม่หมองลงด้วยรูปลักษณ์รอยพิมพ์ยิ้มเติมหน้าความเฮฮาสนุกจริงสิ่งประสงค์เสิร์ฟสนุกทุกหมองใจให้ปลดปลงและยังคงมั่นไว้ไม่หลุดลอยผ่านเวลาล่วงการนานยาวไกลทุ่มเทให้ FC มีไม่น้อยเหล่า FC ไม่หนีหน้ามารอคอยฟังคำถ้อยร้อยวจีกวีการด้วยใจรักไม่ผลักใสให้เต็มที่การันตีความสนุกทุกสถานเป็นหนึ่งเดียวดีเจไทยใครไม่ไปสร้างตำนานนามนี้ดีเจโบอยากลุกขึ้นแล้วบอกว่าแทนทระดานแทนแทนแทนแทนทระดานแทนแทนแทนอย่างนี้เลยรู้สึกแบบนั้นเลยขอบคุณสำหรับบทกลอนที่ไพเราะจากคุณภารการราชบุรีนะคะคุณธเนศบอกว่าไพเราะงดงามมากครับส่วนคุณกิฟต์นะคะปรบมือให้กับบทกลอนของคุณภารการจากราชบุรีและคุณบินนะคะก็ส่งกำลังใจมาให้เยอะแยะมากมายเลยคุณกิฟต์บอกว่าเพราะมากครับสุดยอดนักกวีเลยขอบคุณนะคะสำหรับบทกลอนที่ร้อยเรียงเรื่องราวความหมายความไพเราะเอาไว้ให้ที่เบสที่นี่คุณภารการบอกว่าขอบคุณครับสำหรับทุกๆคำชมโหโบอ่านกลอนแล้วโบรู้สึกโอ้ยใจชื้นก็มีความสุขมากเลยทุกครั้งที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ในช่วงของการอ่านบทกลอนที่มีขึ้นในเบสที่นี่กลายเป็นหนึ่งเดียวของไทยที่มีบทกลอนเพราะๆโดยผู้ฟังจริงๆที่ถูกส่งเอาไว้แล้วก็แต่งไว้ให้ที่นี่ความหมายที่อยู่ในบทกลอนคือมันเป็นภาพที่เห็นเป็นความผูกพันเป็นความรักความปรารถนาดีที่มอบให้ความชื่นชมที่ส่งมาให้กับดีเจโบคนนี้ให้โบเป็นตำนานให้โบเป็นหนึ่งเดียวในไทยที่เกิดขึ้นมันเหมือนรางวัลที่ได้รับมาเนาะแบบที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะได้แต่ถึงแม้โบจะไม่ได้โล่โบจะไม่ได้ป้ายเกียรติบัตรเกียรติคุณหรืออะไรที่แปะให้เราได้เห็นหรือว่าชื่นชมเมื่อเวลามองไปบนตู้เก็บรางวัลต่างๆหรือชั้นวางที่เอาไว้โชว์ผลงานของตัวเองทุกครั้งที่ได้อ่านบทกลอนของ FC คำชื่นชมต่างๆที่มอบให้มันถูกบรรจงอย่างสวยงามที่มันวิจิตรและก็ไม่เหมือนใครไม่รู้ว่าจะต้องพูดอีกกี่
ครั้งหรือว่าอีกกี่คำต้องใช้คำพูดไหนที่จะสามารถขอบคุณแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้สึกไปได้เช่นเดียวกันว่าโบได้อ่านกรอนนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างมันชัดอยู่ในกรอนของคุณภารการอยู่แล้วนะเพราะว่าบอกให้เราเป็นดวงดาวความสว่างมีร่างทองมีความสนุกมีแต่ความสุขทุ่มเทและหัวใจรักที่มั่นคงกับคำพูดที่มอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่นี่

เย็นเหลือเกินนะรู้ไหมที่จะให้บ่ตอบก่อนไปทันใดนะพอคิดไม่ออกว่าจะใช้คำไหนดีว่ะจะไปสรรหาคำเพาะๆสวยๆได้ยังไงแต่ว่าความหมายข้างในใจตรงนี้ได้เห็นได้อ่านกลอนในทุกทีคุณรู้ไหมว่า

ุณรู้ไหมว่าหัวใจโบมันเต้นตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมมันเหมือนใจพองหรือยังไงมันมีอาการแปลกไปกว่าที่เคยมันเรียกว่าความสุขหรือเปล่านะหรือว่ามันถูกเรียกว่าความรักใช่ไหมหรือว่ามันคือความรู้สึกดีหรือยังไงแต่ต่อให้มันจะเรียกแบบไหนโบก็ยิ้มเอ้ยขอบคุณนะคะทุกอย่างที่ถูกบรรจงอยู่ในกลอนของคุณพราการเนี่ยมันถูกส่งมาให้เป็นพลังงานใจดีมากๆเลยโบไม่คิดว่าโบจะเป็นตำนานหรอกค่ะโบไม่คิดว่าโบจะเป็นหนึ่งเดียวในไทยถึงที่ในกลอนของคุณพราการแต่งไว้ให้นะคะแต่คือคำชื่นชมกับสิ่งที่เขาเห็นที่เขารู้สึกและที่เป็นอยู่ขอบคุณเหลือเกินที่ให้ตำแหน่งอะไรแบบนี้มาโบมองดูแล้วก็ยังเห็นตัวเองเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งจริงๆที่มิอาจจะให้ใครมองเห็นได้ด้วยซ้ำไปแต่ทุกคนกลับมองเห็นไม่รู้ว่าจากอะไรหรือจะเป็นจากหัวใจของทุกคนขอบคุณนะคะคุณพราการบอกว่าได้แค่นี้สุดยอดแล้วครับสดๆจากใจปรบมือให้เลยที่สุดแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับดีเจโบคุณแอสพนมวรรณบอกว่าคุณพราการกวีเอกของคลื่นเลยในช่วงบทกลอนอันแสนไพเราะของเหล่ากวีปะทะกับกลอนกาวดีๆจากดีเจโบโบนั่นไงยอดเยี่ยมไปเลยเพราะใช่ไหมล่ะคุณแอสพนมวรรณบอกว่ามันยากเย็นเหลือเกินที่จะตอบโบก็จะยิ้มเอ่ยก่อนกล่าวดีๆนั่นเองนะคะ

มีข้อความเพิ่มเติมนะคะในไลฟ์สดจากคุณกัปตันอเมริกาโน่เย็นนะบอกว่าเนื่องในวันสุนทรภู่ในฐานะผู้สอบตกภาษาไทยขอส่งการบ้านให้คุณครูตรวจดังต่อไปนี้ดูสิเขาส่งอะไรมาให้ฉันเอาล่ะไปลองฟังกันเลยราตรีนี้ยังมีพี่โบโบจัดโชว์สดตอบแทนใจไม่ห่างหายถึงตีสี่ก็คงไม่วางวาย

ามใจเจ้าช่างเฉิดฉายงามจับตาโบโบเอ๋ยเป็นดีเจเสน่ห์เหลือเสียงเพลงเอื้ออาทรกล่อมสมอนสีพรุ่งนี้งานพรายขอนแก่นจะยนยินงามทั่วถิ่นเด่นสง่าข้าจับใจอันนี้คือแต่งกลอนแบบเข้ากับบรรยากาศนะที่ว่าดีเจโบจะไปงานพรายขอนแก่นนั่นเองนะคะใช่พรุ่งนี้จะไปงานพรายขอนแก่นตอนช่วงเวลาเย็นๆขอบคุณที่ส่งกลอนมาให้ครูต้องบอกว่าครูชิดซ้ายไปเลยนะหาคำสวยเหมือนเธอไม่ได้หรอกจ้าจะเฉิดฉายงามตาจะส่งมาก็เอาเลยขอขอบใจที่ชมว่ามีเสน่ห์เหลือแค่ความเท่ที่ยังไม่ได้ลงไปในนี้นะใช่ไหมรีบๆส่งมาเพิ่มเติมอีกให้หน่อยจะเป็นไรขอสวยเก๋เท่เกินใครได้ไหมเอ่ยคุณพนักงานบอกว่าแต่งสดทันใจได้เลยครับไพเราะมากๆปรบมือให้เลยโยรบมือให้กับคุณกัปตันอเมริกาโน่ขอบคุณสำหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการแต่งกรมาให้เด้อค่ะเด้อไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะบางคนแต่งกรมาแล้วบางทีมันสัมผัสมันอาจจะมันไม่ได้สัมผัสนอกอย่างเดียวมันสัมผัสนอกไปถึงนอกโลกเลยก็ยังดีไม่ต้องห่วงค่ะเรามีเพื่อนโยเดี๋ยวจะแต่งกรเพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันอันที่นี่มียุงนะรู้ไหมมันบินบับอย่างไวนะหนามันกัดดีเจโบไปหมดเลยจ้ากัดทั้งขาทั้งแขนไปหมดเลยอะไรกันเนี่ยเลือดหวาน

ไปกันต่อข้อความก็แล้วกันนะคะเป็นบทกลอนต่อกันเลยทีเดียวฟิลนี้มันต้องมาแล้วแหละค่ะบทกลอนต่อไปนะคะเป็นบทกลอนของพี่แจ็คณเมืองแพร่สวัสดีครับคุณโบดีเจคนสวยคนเดิมของเหล่า FC ทั่วฟ้าเมืองไทยไทยไทยวันนี้ขอมาส่งการบ้านตามที่คุณครูสั่งนะครับมาลองฟังกลอนของคุณพี่แจ็คกันหน่อยนะและนี่คือกลอนของพี่แจ็คจ้าสะดุดีกวีกลอนสุนทรภู่ท่านผู้อยู่คู่กลอนนครสยามประพันธ์แต่งเรื่องราวเรื่องลือนาทั่วเขตขวางทุกสกลยนต์ชื่นชมสะดุดีกวีท่านประพันธ์พริ้งงามทุกสิ่งบทละครกลอนเหมาะสมทั้งเพลงยาวทรงคุณค่าหน้านิยมนิราชคมควรค่าภาษาไทย26มิถุนามาบรรจบขอน้อมนบข้าท่านจะหมั่นศึกษาจะพยายามหมั่นเพียรฝึกเขียนเช่นในตำราใครจะขอนำพาเพื่อ

และนี่คือกลอนของพี่แจ็คณเมืองแพร่ค่ะสุดขั้นสุดเลยจบแล้วสำหรับเพลงเอ้ยกลอนของคุณพี่แจ็คณเมืองแพร่นะคะคุณพัฒการบอกว่าพี่แจ็คหายไปนานยังคงพาร้อเช่นเคยครับกลับมาวันบรมครูสุนทรภู่ปรบมือให้ครับและคุณคิดบอกว่าเพราะครับพี่แจ็คปรบมือให้เลยครับก็เป็นกลอนที่ชื่นชมนะคะแล้วก็เป็นวันระลึกถึงวันสุนทรภู่ที่โบได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราอยากให้ทุกท่านมาร่วมสนุกค่ะแล้วก็มาระลึกถึงปรมาจารย์อาจารย์เราคนหนึ่งที่ทำให้เราได้มีการนำบทกลอนมาแต่งแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยที่มันสนุกสนานแล้วก็ไพเราะงดงามมากยิ่งขึ้นในตอนเด็กโบคิดว่าเป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยที่สนุกมากเลยเวลาพอเป็นกลอนน่ะไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมแต่โบชอบมากแม้ว่าจะเป็นการแต่งที่ยากมากเลยเคยที่จะต้องได้มีการแต่งกลอนแล้วก็สอบแล้วต้องรู้ว่าบทกลอนต้องลงสัมผัสยังไงบ้างซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะคะเพราะว่ามันเรื่องยากที่เราจะต้องมาหาคำแล้วก็ลงภาษาสระและคำอะไรมันต้องใช้เวลามากเลยจะลงสระอาจะลงสระอิอะไรอย่างเงี้ยจะต้องลงคำไหนประมาณเนี้ยซึ่งมันต้องแบบมีคำพ้องเสียงอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะต้องไพเราะด้วยบวกกับความหมายให้เป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยมันดูยากเรียนไปหมดเลยอ่ะแต่ก็รู้สึกชอบมากๆที่แบบนี่แหละมันคือความไพเราะมันเหมือนแต่งเพลงอะอะไรประมาณนั้นนี่เราไม่รู้สึกเองไว้หรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกแบบนั้นจริงคุณพัฒการบอกว่าเอกลักษณ์จริงๆมีหนึ่งเดียวเลยครับหมายถึงพี่แจ็คใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเห็นคุณค่าแม้ว่าเราจะไม่ได้เก่งเหมือนแบบท่านสุนทรภู่เราอาจจะไม่ได้เก่งกว่าหลายๆคนแต่โบก็ชอบที่จะนำภาษาเอามาสนุกสนานกันเหมือนเราเล่นแคปชั่นเหมือนเรานำมาแต่งบทกลอนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าสนุกไปอีกแบบนึงเลยแหละฉะนั้นวันนี้จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาแต่งกลอนหนาคนละบท2บทจะได้ไหมมาสนุกสนานด้วยการเล่นกันหน่อยจะเป็นไรแต่งไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเอ่ยสนุกนะถ้าเราจะเล่นการส่งบทกลอนนี้ไปตลอดเนี่ยบันเทิงเลยทีเดียวเอาล่ะเมื่อมีคนอยากฟังเพลงก็จะเปิดเลยเปิดเถิดเปิดเลยจะได้ไหมเพลงพี่แจ็คขอไว้จากใจกวีไงเดี๋ยวจะเปิดให้ไปฟังกันเลยค่ะ

น้องมาได้ฟังเพลงแล้วนะคะคนไม่สำคัญใครหนอไม่สำคัญน้องมาเธอหรือฉันเหรอสรุปพอบอกว่าให้แต่งกลอนนะทุกคนเงียบกริบเป็นปากกึกไปหมดแล้วอันจะคำว่าปากกึกไหมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่นิ่งมากเหมือนหุ่นยนต์กันทุกคนเลยพอบอกส่งกําลังกันคนละบท2บท3บาทเงียบกริบเลยนี่เรากําลังคุยกับหุ่นยนต์หรืออะไรอยู่เนี่ยคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะต้นตักแดดทั้งวันเรามาเล่นกันสักหน่อยดีกว่าเนาะเล่นอะไรดีเนื่องจากวันนี้วันสุนทรภู่พูดแล้วก็พูดอีกพูดอีกก็พูดแล้วอยู่นี่แหละเออยุคเก่าก่อนนั้นเราเคยเห็นไหมที่เขาคุยกันด้วยอะไรรู้ไหมหนอจะคุยกันจีบสาวว้าวมันต้องใช้อะไรบ้างเนาะอยากรู้จริงหนอว่าเขาใช้อะไรกันหยอกหยอกกันไปเออยุคก่อนน่ะเขาใช้กันแต่งกลอนจีบสาวยิ้มก่อนอ่ะตาหวานก่อนเปิดใครเคยอ่านประโยคนี้บ้างสารภาพมาสิสารภาพมาสิใครเคยเปิดแล้วมาเจอข้อความแบบนี้ยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดคุณพราการบอกว่าร้องเพลงก่อนกันไหมครับคุณกิฟบอกว่าอย่างนี้รักคนอ่านใครเคยเจอบ้างเปิดมาแล้วแบบรักคนอ่านมาได้มือบอลจริงๆเลยเขียนทำไมเนื้อแล้วเวลาไปเจอบนที่กำแพงนะนี่หน้าตีมากกำแพงแบบในห้องน้ำบ้างสวนสาธารณะบ้างเอ่ยโรงเรียนเอ่ยรักคนอ่านรณรงค์ให้คนชอบอ่านหนังสือแต่การไปเขียนหนังสือบนกำแพงสาธารณะโดยที่มันไม่ใช่เป็นศิลปะนะมันจะเปิดผมเจอในตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญบ่อยๆตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญนี่คุณอยู่ในยุคที่มีซุปเปอร์แมนแล้วเหรอที่เข้าไปในตู้โทรศัพท์แล้วแปลงร่างออกมาน่ะหรือเป็นเพราะว่าซุปเปอร์แมนเขียนแน่นอนซุปเปอร์แมนเขียนบอกตำรวจไปจับซุปเปอร์แมนเลยซุปเปอร์แมนอะไรเขียนได้ไงแล้วคนอ่านมาดูว่ามือบอลจริงๆเลยซุปเปอร์แมนนะเนี่ยใช่ไหมคุณว่ามีความเป็นไปได้ไหมว่าเป็นซุปเปอร์แมนเขียนรักคนอ่ะอาจจะใช่ก็ได้นะถ้าใช่นี่มีกล้องวงจรปิดเนาะสมัยนั้นมีสักหน่อยนะว้าซูเปอร์แมนไม่มีทางได้เปลี่ยนชุดแน่นอนให้มีกล้องวงจรปิดเหมือนยุคนี้ที่เขามีกล้องวงจรปิดซูเปอร์แมนจะมาเมืองไทยเหรอพุ้ยไปทุกที่นะล่ะซูเปอร์แมนเขาจะไปเฉพาะต่างประเทศหรือยังไงคุณเขาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ใดมีโจรที่นั่นซูเปอร์แมนจะไปถึงแล้วถ้าโจรเป็นซูบักมี่นะอยู่ที่นี่เนี่ยมีคนบอกว่าถ้าไม่มีคิวเพลงของนิทานมโนได้ไหมครับถ้ายังไหวอะไรก็ได้ผมฟังหมดเลยแต่งอยากฟังนิทานเรื่องอะไรจ๊ะเด็กชายแอสคุณแอสบอกว่าผมเคยยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดรักคนอ่านคำพวกนี้ผมก็เคยได้ยินนะครับส่วนคุณสันสันบอกว่าแบบจดหมายยุคแบบเขียนจดหมายไอ้คุณเคยเปิดจดหมายเขาเขียนอะไรบ้างเด็กๆในยุคสมัยนี้อะไรคือจดหมายนะคะเนี่ยเขารู้จักแต่ไลน์ไลน์รู้จัก MSN ไหมเขารู้จักแต่ DM MSN คืออะไร DM รู้จักอยู่ Too much of anything is not good for you.
อะไรคุณกิฟต์อ่อมมากเลยอะอะไรอะคุณพัฒนการบอกว่าส่วนผมเนี่ยทันนะจดหมายในห้องเรียนผมก็ทันเว้ยไม่อยากจะคุยเลยยุคของแบบเนี่ยจดหมายเนี่ยยุคในสมัยที่มีจดหมายเนี่ยคลาสสิกสุดๆไปเลยนะถึงคนอ่านจ้าผู้ใดอ่านหรอถึงคนอ่านแสดงว่าใครอ่านก็ได้ถ้าคนอ่านก็คนนั่นแหละเพราะอะไรไม่อยากเห็นชื่อเขาอายเขินแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนเขาเปิดอ่านก็ซวยไปถ้าพี่รังสีอยู่นี่เดี๋ยวจะเล่าให้พี่รังสีฟังเลยว่าอดีตพี่รังสีนี่เคยเปิดซองจดหมายเหตุการณ์การเปิดผิดเคยเกิดขึ้นแล้วจดหมายใส่แป้งด้วยโอ้โหแป้งอะไรอ่ะมีด้วยไหมเนี่ยคุณพนักงานบอกว่าดีเจเคยได้รับจดหมายในห้องเรียนไหมครับดีเจจะไม่ขอพูดเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องดีเจน่ะเอ้ยเอาเรื่องพวกคุณมาคุยดีเรื่องดีเจทำไมเล่าไม่น่าฟังนักรักแล้วเรื่องพวกคุณมาเดี๋ยวนี้เลยเราไม่ดีเจจะไม่เล่าเรื่องดีเจให้คุณฟังหรอกเลยดีเจต้องได้หลายซองแน่ๆเลยซองผ้าป่าเริ่มทำบุญวัดจุดเล่าหน่อยดีเจเคยมีประสบการณ์จริงๆเคยเล่าหน่อยพวกคุณก็เคยมีหรอกเอาเรื่องพวกคุณดิเอ้ยจะมาเอาเรื่องอะไรดีเจไม่เคยได้รับจดหมายหรอก

0: จ้ากางปีกสวยช่วยบอกเขาด้วยคิดถึงเขาจ้า
1: เคยได้ยินอะไรประมาณนี้ไหมล่ะขอกลอนที่เคยใช้จีบกันจากยุค90มาคนละหนึ่งก่อนแล้วใครที่อยู่ในยุคไหนก็ตามเอามาปะทะกันเลยฟังแล้วอันไหนที่มันดูกรุบกริบมากเลยนะโบก็จะมาเปิดอ่านดูว่าคนอื่นเขาแบบเขาโพสต์อะไรกันไว้คุณต้องเคยได้ยินประโยคนี้บ้างแหละอันนี้ดีป่ะไอตัวแรกแทรกหน้าคำว่ารักเลิฟประจักษ์รักแท้ไม่แปรผันอยู่ตัวท้ายช่วยเติมความสัมพันธ์ wow. I love you รวมกันฉันรักเธอพวก พวกคุณกล้าแต่งแบบเขามาแบบเฟี้ยวอย่างเงี้ยต้องแต่งแบบนี้ดีแต่งแบบเนี้ยแบบจีบสาวอ่ะคือถ้าสาวที่อ่านนี่คือเคิร์มเลยแบบสุดยอดมันคือการบอกรักแบบเต็มหัวใจอ่ะแบบคือแบบทั้งไอทั้งเลิฟทั้งยูมาเลยบอกความหมายมาพร้อมละเอียดละออขนาดนี้ถ้าเกิดว่าฉันใช้ชีวิตกับคนนี้บอกเลยว่าคือดีสุดๆสุดยอดจริงๆมีไหมเอามาอีกบนท้องฟ้ามีดวงดาวในเมืองลาวมีข้าวเหนียวในกระทะมีไข่เจียวใจดวงเดียวฉันมีเธอการกลอนที่ต้องมีทั้งกระทะข้าวเหนียวมาด้วยนี่คนแต่งน่าจะใครเคยได้ยินบ้างเนี่ยคะคุณกี้บอกว่านึกถึงมุกในสมุดเล่มเล็กๆที่เขาเคยขายเมื่อก่อนเปิดแล้วแบบโอ้ยคือสมบัติอันล้ำค่าเลยใช่ไหมยังไม่หมดนะวันที่รอพ.ศ.ที่คิดถึง อันนี้ดูแบบโอ้ยคือเริ่มต้นมาโอ้ยเก่าขนาดเก่าคักขนาดวันที่รอพ.ศ.ให้คิดถึงแล้วคนที่เขาแต่งนี่คือเขาหยุดแค่ตรงนี้ด้วยนะคือเขาเปิดมาแค่นี้แล้วแสดงว่าให้คนมาแต่งต่ออ่ะคุณพลการต่อสิถ้าคุณจะพูดเก่าคักเก่าคักแปลว่าเก่ามากไหนๆลองดูสิคุณพลการเอาแบบกรอนสดเลยพอเขาต่อมาประโยคนี้คุณต้องจัดให้เต็มหน่อยนะวันที่รอพ.ศ.ที่คิดถึงคนละบรรทัดมาคือมาปุ๊บพิมพ์เลยอ่านปุ๊บแล้วพิมพ์เลยมาตอนนี้คนฟังกำลังเติมคำรอแล้วนะวันที่รอพ.ศ.ที่คิดถึงเนี่ยร้านเต้าถึงหน้าปากซอยอร่อยนะเอาไม่ใช่เหรอคุณพลการดีเจมันจะเป็นร้านเต้าถึงได้ไงมันต้องเป็นวันที่รอพ.ศ.ที่คิดถึงใครคนหนึ่งคนนั้นฉันฝันหาเออสังขยาร้านนั้นก็อร่อยนะดีเจกลับมาเฮ้ยจะไปแต่ร้านอาหารได้ไงเราก็ไปรู้สิก่อนมันพาไปเอาใหม่ใครคนหนึ่งคนนั้นฉันฝันหาฉันฝันว่าได้พาเธอไปไหนจะไปก ินพิซซ่าหรือจะกินพาไปแต่ของกินจริงๆแหละขนมเมยของกินเอ่ยที่ก่อนแบบไหนเนี่ยมันคิดยากอะอ่ะไปดูกรอนของคนต่อไปกันดีกว่าไปดูกรอนของคนต่อไปคุณเคยได้ยินกรอนนี้ไหมกรอนนี้มันก็ได้นะใครที่เคยได้ยินบอกเลยว่าแยกยากรักมากมันยากแยกรักเธอเป็นคนแรกถ้าจะให้แยกมันคงยากใช่แล้วใช่อีกก่อนนี้ใช่แล้วใช่อมคุณเก็บคุณเก็บโอ้ยอมแก่มากเลยอะไรอ่ะคุณไม่เคยได้ยินหรือยังไงแต่เป็นหูตึงเสียเลยค่ะคุณพนักงานบอกใช้คำได้ดีนะจริงๆกรณีเล่นคำได้ดีมากเลยนะมันเล่นคำได้ดีมากซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นการใช้ภาษาที่แตกฉานมากเลยคนที่แต่งกรณีคือเก่งมากเลยเออคุณสั้นๆบอกว่ากรส่งความคิดถึงแทบใจแทบขาดหลังส่งเสีย3บาทแทบขาดเลยเว้ยอยู่ในยุคที่โทรศัพท์3บาทส่งข้อความเสีย3บาทเสีย3บาทแทบจะขาดใจยุคสมัยที่แบบฉันคิดถึงเธอจะบ้าตายแล้วจะส่งข้อความทีหนึ่งต้องเสียตังค์เลยจะส่งจดหมายทีก็ต้องเสียตังค์เสียโอ้ยไม่เหมือนยุคนี้ส่งข้อความส่งเสียงส่งอะไรง่ายนิดเดียวตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งมันไม่เหมือนกันเลยนะความฟิลในการแบบความประทับใจความอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมุ้งเหมือนยากมากคุณกิฟต์บอกว่าต้องโทร1บาทแล้วรีบวางสายรอโปรโมชั่น6โมงเช้าถึง6โมงเย็นอ่ะเออจะโทรหากันต้องมีโปรโมชั่นโปรโมชั่นหมดก็คือไม่ได้คุยรู้สึกเหมือนโดนแยกจากกันแบบแยกแบบแยกไปเลยอ่ะแยกแบบที่ว่าใจมันจะขาดร้อนๆอ่ะคือแบบไอ้ช่วงเวลาตอน6โมงเย็นที่โทรไม่ได้เนี่ยจนถึง6โมงเช้าโอ้ยใจจะขาดคิดถึงจะบ้าตายเขาทำอะไรอยู่นะบุโดคุณซันบอกว่ายังนะเออเอาวันนี้เราเล่นกลอนจ้ะเราไม่ได้ไปพูดเรื่องอะไรอื่นใดแล้วเล่นกลอนกันสวัสดีคุณน้องกุ๊กกรูด้วยไปกันต่อกับบทกลอนมาม่าแทนห่วงใยไวไวแทนคิดถึงกรุ้งกริ้งแทนคำหนึ่งถ้าไม่คิดถึงเจอยำยำน่ารักเชียวใช้ได้เอามาสลับสับเปลี่ยนฟิลกันบ้างนะประยุกต์แบบว่าเหมือนเป็นเพลงแบบเออไม่ใช่เป็นเหมือนกลอนเก่าๆกลอนเก่าๆที่แบบในยุค90ไปนะเดี๋ยวนี้พอมันก็พัฒนามากยิ่งขึ้นเนาะก็จะเป็นเรื่องของแคปชั่นและแคปชั่นที่เกิดขึ้นต่างๆนานาในโลกใบนี้ก็มากมายแต่วันนี้เราก็จะมาหยิบยกบางอันให้คุณได้ฟังกัน

ุคสมัยมันก็จะมีแบบว่าฟิลฟิลขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นว่าอยากติดแกรมแต่ดันติดเธอชอบตื่นเช้าอ่ะเพราะไม่อยากรักเธอในวันที่สายเกินไปว้าวอะไรแบบนี้เนี่ยแดดร้อนที่แยงตาไม่เท่าเธอยิ้มมาแล้วแตงใจท้องฟ้าเล็กมากเลยอ่ะเขียนแค่คำว่ารักเธอยังไม่พอเลยอ่ะว้าวเอถึงแซ่จำไม่ค่อยได้แต่ไอกับยูอยู่ในใจเสมอนะว้าวจะคิดมุกได้ต้องคิดถึงเธอก่อนล่ะไว้คิตตี้อ่ะเป็นแมวคิดถึงเธออีกแล้วเป็นเธอเฮ้ยอ๊อกอ่ะที่ใส่เสื้อรัดๆเพราะอยากให้เธอรู้ว่าชอบครับว้าวได้ข่าวว่าลายมือสวยเนี่ยช่วยมาจดทะเบียนสมรสให้หน่อยได้ป่าวว้ากรี๊ดเลยกรี๊ดเลยกรี๊ดสิรออะไรเวลาเธอถ่ายรูปเราอ่ะเราไม่กล้ามองกล้องนะเราไม่ได้มองกล้องด้วยแต่เรามองหน้าแฟนในอนาคตที่บ้านเธอมีแก้วกี่ใบอ่ะเราจะเทใจให้หมดเลยเว้ยน่ากลัวมากถ้ามาจีบสมัยนี้เนี่ยน่ากลัวมากอะไรคุณกิฟต์ใช้ได้ไหมยังใช้ได้อยู่เปล่าเนี่ยถ้าคุณเดินมาแล้วมีคนบอกว่ามะเร็งกับโควิดไม่รู้ปอดเลือกอะไรแต่หัวใจอ่ะเลือกเธอต่อยหน้าเลยอยู่ดีๆไม่ใช่แสดงว่าดีเจเจอมาทุกคำไม่เจอได้ไงเปิดอ่านเราอะสตอรี่เรายังว่างอยากเข้ามาอยู่บ้างไหมล่ะว้าวอีหยังนอนเนี่ยเธอก็เหมือนอากาศไม่สำคัญหรอเปล่าเราขาดเธอไม่ได้ผมวิ่งไปอ้วกก่อนเห็นไหมมันก็เปลี่ยนไปแล้วแหละไอ้จากก่อนแบบที่แบบโอ้ยยืดยาวแบบรู้ยมาคุณมาเจอยุคนี้ค่ะโอ้ยที่นี่ที่ไหนล่ะคะโอ้ยใช่ที่รักกระเป๋าคุณแอสพนมวรรณทันสักอันไหมทันสักแคปชั่นไหมเนี่ยทันไหมทันไหมเออยังไม่หมดยังไม่หมดที่ไปเที่ยวเนี่ยเพราะอยากพักแต่ที่เข้าไปทักอ่ะเพราะอยากคบว้าจะบ้าตายอาจจะดูไม่เต็มบาทแต่ความรักมีให้ไม่ขาดเลยนะบอกเลยว้าอันนี้เหมาะกับดีเจมองหน้ามีไลน์เปล่ามีคำถามอะไรครับถามอะไรถามอะไรเจอบ่อยเจอบ่อยพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนี่เจอบ่อยเลยถามว่าดีเจพอเจอแบบนี้ทำยังไงเดินหนี อายุเราน้อยอยู่อย่าเรียกพี่เลยนะให้เรียกว่าที่รัก

ไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะเปลี่ยนมาชอบเธอแทนได้ไหมวันนี้ถ้าเล่นแบบนี้ทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนทั้งคืนอยู่กับเราไม่มีอดข้าวหมดก็แค่กินเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะเดินไปอ้วกก่อนแป๊บนึงนะทุกคนเวลาพูดแล้วมันแบบโอ้ยเรียกชื่อไม่ถนัดเรียกที่รักก็ได้นะคุณคิดคุณชัยบ่อยใช่ไหมเฮ้ยฉันรู้ว่าคุณชัยบ่อยพี่รังสีต้องใช้อันนี้แคบหมูน่ะอร่อยแต่ที่แคบบ่อยๆรูปเธออันนี้เหมาะกับพี่รังสีแคบจังแคบลูกบอลน่ะแคบจังถ่ายแต่ละอันนี้ไม่มีอันสวยสักอันนึงมีแต่น่าเกลียดทั้งนั้นเลยหน่อไม้ฟาดหน้าซะเลยดิโอ้ยหอจังเลยจะบ้าตายเวลายุงกัดต้องทำยังไงยุงกัดต้องตบนะยุงกัดให้ตบจะอยากคบให้บอกว้า

าไปใช้ไปใช้ไปใช้เลยเวลาคุณเจอมีคนแบบว่าอย่าเพิ่งนอนได้ไหมเฮ้ยทำไมอ่ะคุยเป็นเพื่อนหน่อยเฮ้ยแค่ได้ยินขนาดก็แบบเขินละคุยเป็นเพื่อนหน่อยเผื่อคุยบ่อยๆจะได้เป็นแฟนเฮ้ย

ผื่อคุยบ่อยๆจะได้เป็นแฟนเขาบอกเห็นดีเจเล่นบ่อยๆนะมุกแบบนี้เวลาสมัยจีบ FC อ่ะเอ้ยงั้นเรามาเล่นกันไหมให้มาเปลี่ยนมาลองเล่นกันดูลองเล่นกันดูผัดกันเล่นกันดูไหมเออเดี๋ยวโบจะลองแบบ ลองแบบลองเสมอว่าโบจีบ FC สมมุติมันเป็นการสมมุติเป็นการจีบ FC ให้มาฟังเบสแต่เมื่อคืนอ่านหนังสือไปหลายหน้าเลยอะแต่อยากจะบ้าเลยมันดันจำได้แค่หน้าเธออันนี้น่าเชื่อถือเพราะดีเจเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากไปถึงการ์ตูนนะขนมปังคือฟาร์มเฮาส์แต่สำหรับเราเธอคือฟาร์มรัก

ดีเจเป็นคนผมยาวตอนแรกเห็นผมร่วงเอาร่วงเอาเนี่ยนึกว่าเป็นอะไรที่แท้ผมไม่ได้ชอบร่วงแต่ผมชอบคุณนี่นะ

มีไหมมีที่โดนใจบ้างบอกเว้ยบางทีก็อยากเป็นหูฟังอะนะอันเนี้ยเอ้ยจะได้มีสิทธิ์ไปพัวพันในชีวิตเธอเว้ยนั่งทำงานมากๆอะจ้องคอมแล้วตาเบลอถ้าเปลี่ยนไปจ้องตาเธอจะได้เบลอไหมมุกจีบสาวจีบไปเล่เปื่อยแพรวๆด้วยเกินน้องกุ๊กกูถามว่าอุ๊ยตายคารมสุดๆไปเลยไปหามาจากไหนเนี่ยคุณคิดบอกว่าที่ชอบพิมพ์ฮ่าๆๆๆเนี่ยเป็นคนตลกนะแต่ถ้าเป็นไปได้อยากเป็นคนของคุณมากกว่าเอาดีเจดีเจรับมุกไงมันก็ต้องมีคนรับมุกนี่อยากเป็นของคุณคุณคิวคุณคิวคุณคิวคุณคิวคุณคิวมาสลับสักหน่อยไหมมาสลับสมมุติโบเปลี่ยนจากแคปชั่นจากแคปชั่นมาเป็นกรในเนี้ยคุณลองบ้างนะเมื่อกี้แคปชั่นแล้วคุณแบบตัดตัดไวเลยเกินคิดถึงเธอยิ่งกว่าแรปเตอร์ห่วงสุขภาพเธอยิ่งกว่าแบรนด์ซุปไก่รักเธอยิ่งกว่าการบินไทยห่วงใยเธอยิ่งกว่ายางมิชลินสู้มาแบบนี้ต้องให้คุณภารการมาช่วยนะคุณภารการต้องโดนผักออกมาแล้วเนี่ยพอได้ไหมลิ้งหนีเลย I love you ก็รู้อยู่แก่จิตเนี่ยอยู่จะคิดเลิฟไอบ้างไหมหนอว่าหากอยู่คิดเลิฟไอจะรอไอไม่ขอเลิฟใครนอกจากอยู่เว้ยมันน่ารักจังเลยอ่ะมันน่ารักจังเลย

0: น้องกุ๊กบอกว่าน่ารักไหมไม่รู้แต่ที่รู้รักนะเออเอาสิเอาบ้างวันนี้วันสุนทรภู่ค่ะทุกคน คุณชันชันบอกขำไม่ไหว นี่วันสุนทรภู่หรือวันผู้สูงอายุ คุณกิ๊บเอาย่างดีปากเต็งเลยมาสูงอายุสูงอายุแย่เลยทีนี้วันสุนทรภู่บอกก็ไปหยิบยกแบบไปหามาเพื่อคุณเลยเพื่อให้เราระลึกถึงแบบเอ๊ะในยุคสมัยก่อนนี่เขาแบบเล่นภาษากันยังไงสนุกสนานกันคุณพลการมานี่เลยคิดถึงเธอร้อนใจเหมือนไข่ปิ้งอยากจะซิ่งซาเล้งเร่งไปหาแต่เธอดันลื่นตกหล่อลุมเหยียบอุ๊หมาเลยไม่กล้าไปหาแต่งมาเพื่ออะไรแต่งก้อนแบบนี้มาเพื่ออะไรเพื่ออะไรคนแต่งเป็นคนอารมณ์ตลกเป็นคนอารมณ์ดีแต่งก้อนนี้มาเพื่ออะไรปวดหัวเลยปวดหัวเลยไม่หยุดอ่านสักอันอะไรคุณกิ๊บบอกทำไมมันมีเส้นบางๆใกล้อยู่เนี่ยเออวันผู้สูงอายุกับสุนทรภู่เนี่ยคุณเนี่ยคิดไปเองส่งความคิดถึงไปทางสายไฟทำไมไม่ส่งมาทางอื่นแล้วไม่ส่งทางเงินส่งมาช่องทางความเสี่ยงซะด้วยสิวะส่งความคิดถึงไปทางสายไฟส่งความห่วงใยไปทางสายโทรศัพท์ถ้าเธออยากรู้ให้เธอเอานิ้วแย่ปลั๊กเอ้ยมันชวนให้อะไรเลยแล้วไฟฟ้าแห่งความรักจะดูเธอมันคือการเปรียบเทียบทุกคนมันคือการเปรียบเทียบอย่าไปหาทำเนี่ยเขาแต่งเอาเพื่อความตลกโปกฮาไปเฉยๆแต่งก่อนนั้นเพื่อนนี่คือเด็กๆนี่ต้องฟังอย่างเดียวห้ามทำตามแล้วเนี่ยเอาแบบดุกดิกดุกดิกบ้างดุกดิกดุกดิกบ้างแหมคุณซันๆบอกว่ามาฟังก่อนหายง่วงเลยครับจริงๆมันต้องง่วงสินะทำไมแต่ละอันฟังแล้วมันตลกดีแล้วมีอันซึ้งๆบ้างไหมเอาซึ้งๆหน่อยซึ้งๆอ่ะก้อนซึ้งๆเอาแบบซึ้งๆบ้างรักอื่นตั้งหมื่นแสนทั้งถิ่นแถนลืมได้ไม่สงสัยจะให้ลืมรักเธอคงหนักใจลืมไม่ได้ลืมไม่ลงคงไม่ลืมเลียนหวานหยดเลยอ่ะแบบลืมไม่ได้อ่ะตุ้ย คุณกิ๊บเช็ดน้ำลายเดี๋ยวนี้ใครไม่ใช่ใครตุ้ยใครตุ้ยเอาแบบหวานหวานหวานหวานหวานหนึ่งคนล้านความคิดหนึ่งชีวิตล้านความฝันหนึ่งคนล้านความผูกพันแต่หนึ่งเธอสำคัญกว่าล้านคนว้า
1: วแม่นบอกแม่นจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าลิคอนมันจริงหรือเปล่าฟังแล้วคนทุกคนบอกเลยว่า
0: เลี่ยนมากคุณซันซันบอกเลี่ยนคุณกี้บอกโอ้ยหวานเจี๊ยบเลยพี่จ๋าลืมไม่ได้ลืมไม่ได้หรือลืมไม่ลงคุณกุ๊กบอกเออคุณแอสพนมวันคุณหลับไปแล้วพอเจอก่อนมันก็ได้อยู่นะเออก็สนุกดีอ่ะวันนี้คงได้ทั้งคืนเลยจะให้ร่างไล่ไล่ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยอะคุณอย่าว่าไปอย่างนั้นอย่างนี้นะช่วงที่ดีเจโบจัดรายการเมื่อประมาณก่อนหน้ามันสัก 3-4 ปีก่อนกลอนที่ถูกส่งมาก็จะมีกลอนแบบน่ารักน่ารักแบบ แบบซึ้งๆบ้างแล้วก็มีทั้งสนุกสนานแบบเหมือนอาหารแบบเนี้ยอย่างของคุณจ๋อมที่เคยส่งมาก็จะเป็นแนวแบบกรองที่เกี่ยวกับอาหารทั้งนั้นเลยเปรียบความรักเปรียบความคิดถึงเป็นเมนูต่างๆเหมือนดังกรองนี้ไข่เจียวความรักสลัดผักความคิดถึงต้มยำความคำนึงส่งไปคิดถึงใจเธอมันก็น่ารักนะมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เลี่ยนน่ะแต่อร่อยแซ่บเลยน้ำกุ๊กบอกสนุกดีสนุกมากครับพี่โบชอบกรใช่ไหมเอ้ยแล้วเขามีแบบว่าในยุคนึงมันจะมีประมาณคำเนี้ยเนี่ยเขาบอกว่าณบ้านสายลมตำบลสายรักอำเภออกหักจังหวัดรักเธอรหัสคิดถึงว้าวช่างคีสมัยก่อนต้องแบบเขียนจดหมายไงที่ไหนบ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัสอะไรอะไรอะไรไม่ได้ชอบกรอนครับชอบดีเจว้าวอันนี้ไม่ต้องบอกดีเจก็รู้ว้าวไม่รู้ได้ยังไงอ่ะถ้าเกิดไม่ได้ชอบกันแล้วจะมาอยู่ในห้องนี้ด้วยกันยังไงล่ะว้ารู้ทันนะไม่หนุกเลยยังมีอีกไหมเนี่ยคิดถึงเธอเพียงใดเธอไม่รู้เว้ยลองคิดดูเอา2คูณเอา0หารโอ้งงมีผลลัพธ์คือความรักตลอดกาลนานเท่านานยังไม่คลายหายรักเธอช่างคิดเนาะเอาคณิตศาสตร์มาใส่อยู่ในภาษาไทยแต่สนุกดีอ่ะอยากเล่นแบบนี้ทุกวันเลยได้ไหมทุกวันมีกรอนอะไรอีกไหมรักเธอคนเดียวรักเธอตลอดไปแม้โลกมาลายตัวใครตัวมันอันนี้เหมาะไปกับพี่รังสีเหมาะกับพี่รังสีมากสุดยอดแต่ละกรเลยหยิบยกมานะคะก็จะเป็นกรต่างๆที่โบเองเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสุนทรภู่ไงวันนี้เอาแบบให้เนี่ยเต็มที่เลยเพราะว่าเป็นสุขอาสามาทำไมด้วยก็ได้นะพอแบบมีกรทั้งแบบน่ารักน่าหยิกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณต้องเคยได้ยินแน่ๆเลยคำว่ารักมีรอเป็นตัวแรกว้าแล้วจึงแยกจากรอเป็นกอไก่ไม้หันอากาศขั้นกลางระหว่างใจแล้วจึงได้คำ

โอ้ยไปต่อยังไงล่ะทีนี้นะถูกใจบางก่อนบ้างไหมคุณซันซันบอกว่ายิ่งดีเจอ่านยิ่งซาบถึงใจเลยกลุ่มกลุ่มคือนาฬิกาช้าช้าคือรถเต่าโว้ยคิดถึงเธอก็คือเราโว้ยแล้วเธอเล่าคิดถึงใครคิดถึงใครก็ไม่ต้องยุ่ง

รักคนบ้านไกลเอาใจยากเฮ้ยจริงแฟนเขามากเราไม่รู้ดูไม่เห็นเงยเขาเรารักอะไรอ่ะเขาก็รักคนอื่นเป็นเอ้ยอะไรอ่ะแล้วตอนเย็นจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังโอ้ยอะไรเนี่ยแม้ทะเลจะไร้คลื่นที่ซัดสาดสัตว์ประหลาดสาบสูญกระตูนหายอุลตร้าแมนถูกมดเอ็กรุมกัดตายแต่หัวใจฉันไม่ไหวหยุดรักเธอโอ้ยก่อนสุดยอดเลยมันแบบมันอินมากอ่ะคุณแต่งก่อนนี้ไปจีบสาวมองหน้าไปอ่านการ์ตูนต่อไหมไปดูการ์ตูนต่อเถอะโอ้ยมันสุดใจเลยมันสุดมันแบบมันสุดใจจริงก่อนหัวใจจะไหวมีอีกไหมมาว่ามันมีแหละมีกรอนที่พูดถึงความรักด้วยนะอย่างเช่นว่ารักแรกคือสบตารักต่อมาคือยิ้มให้รักต่อไปคือจดหมายรักสุดท้ายคือแต่งงานรักทรมานคือรักข้างเดียวอันนี้ขยี้คนที่มีความรักมากเลยและสำหรับกลอนต่อไปมอบให้กับคุณพึ่งเล่นจักฉะเชิงเซาแรกเหมือนฟันน้ำนมรักกระทมเหมือนฟันที่หลุดรักที่สุดอะไรอ่ะเปลี่ยนก่อนดีกว่าคนเขียนมาไม่เข้าใจภาคต่อไปรอเติมก็แล้วกันโอ้ยดีเจนะแม่เฮ้ยดีเจแกล้งคุณเฉยต้อนรับด้วยนะคะสำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่

พออย่างก่อนพออย่างเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเอายังไงเป็นพวกคุณแต่งกรกลับมาคืนบ้างเร็วๆเข้าให้ดีเจพาเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยจะเมื่อยหมดเลยหนึ่งช้องฉามปลาฉลามครึ่งบกสี่ห้าหกจิ้งจกยัดไส้7 8 9เธอคิดถึงใคร10รู้ไหมฉันคิดถึงเธอ

ันนี้นี่มอบให้คุณกิฟต์ให้คุณซันซันมอบให้คุณแอดพนมวรรณและมอบให้คุณภารการยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดก่อนเปิดจดหมายอยากเป็นตุ๊กตาให้เธอกอดอยากเป็นธรรมกรให้เธอเลี้ยงอยากเป็นโมบายไว้ข้างเตียงอยากเป็นนกเอี้ยงคอยเลี้ยงเธอ นี่ก่อนด่ากันหรือเปล่าดังยิงตาเลยจะมาส่งก่อนนี้ให้ฉันได้ยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะคุณซันซันบอกไม่เคยได้ยินเลยครับอะไรคุณเพิ่งเล่นวะ

ไม่รู้ว่ารักเธอประมาณไหนแต่รู้ว่าไม่น้อยกว่าใครประมาณนี้ไม่รู้ว่าเธอเคยรักใครนะคนดีเอาเป็นว่าเหงาใจทุกทีที่ห่างกันเลยเป็นคนเขินเนาะเออพอละพอละพอละก่อนเกินพอละพอละ

มีคนบอกว่าผมเกิดไม่ทันหรอกเบยจริงเหรอเปล่าจริงๆกรมันก็อยู่ในทุกยุคทุกสมัยแหละไม่ใช่ในโบราณแล้วแบบโอ้มันเก่ามันเก่าคร่ำครึแล้วพอแบบปัจจุบันเนี้ยเราไม่ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราคนไทยใส่ใจเรื่องชาวบ้าน ชอบนักแล ฉันเป็นคนชอบเรอเธอรู้ไหมเยอะฉันเรอได้ทุกเวลาหน้ายาหยีเออเธอคงไม่รังเกียจฉันนะคนดีเยอะเพราะเรอนี้คือเรอทักรักเธอไงเออว้ายมีคนรู้ทันด้วยอ่ะแสดงว่าเคยใช้มาแล้วรักคือรักจากใจใช่คำพูดรักคือการพิสูจน์ที่มีค่ารักคือรักแม้ล่วงผ่านกาลเวลารักคือความศรัทธาที่มั่นคงอุ้ยมันแหลมมากเลยอ่ะมันขยี้คำว่ารักได้แบบว่ามันคืออะไรอะไรบ้างอ่ะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าพิมพ์คำว่ารักอย่างเดียวถึงแม้ว่าคำว่ารักมันจะมีความหมายในตัวของมันเองอยู่แล้วแต่พอมันใส่เข้ามาในกลอนแล้วมันแบบสุดยอดมากเลยถ้าเกิดใครให้กลอนนี้เลยก็โอ๊ยเขาไม่ได้รักแค่คำพูดนะแต่ว่ามันมีอะไรมันมีอะไรอะไรมันมีสตอรี่เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คำว่ารักแต่ว่ามันคือกลอนรักว่ะหนึ่งใจที่มั่นคงจากหนึ่งคนที่มั่นใจหนึ่งข้อความที่ส่งไปจาก

ไอตัวแรกมอบให้ด้วยรักเลิศประจักษ์รักแท้ไม่แปรผันอยู่ตัวท้ายมอบให้ชั่วนิรันดร์ไอเลิฟอยู่รวมกันฉันรักเธอแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วพอยังพอยังไปเรื่อยๆนี่ฝาแล้วก็โอ้ยจะไปสิ้นสุดที่ตรงใดคือถ้าไปเรื่องก่อนเนี้ยไม่จบเลยนะอะไรอะไรคุณเพิ่งเล่นบอกเอาอีกเอาอีกเอ้ยเขินจนตัวบิดเดี๋ยวแล้วเนี่ยเอาแบบยาวๆหน่อยไหมเพียงคำพูดพูดไปก็หายเปล่าไม่มีเรื่องไม่มีราวให้ยึดถือเพียงกระดาษก็เขียนได้แค่ปลายมือมันก็แค่คือกระดาษเพียงหนึ่งใบแต่จงรอดูตัวฉันในวันหน้าอีกไม่ช้าจะคลี่คลายให้สงสัยสัก10ปี20ปีไม่สายไปอ่านเก็บไว้แล้วค่อยดูให้รู้จริงบ้างสุดยอดสุดยอดนับถือนับถืออีกก่อนนี้ลึกซึ้งนะเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่แบบว่าพูดจริงทำจริงอ่ะแล้วแบบรอดูเลยดูว่าฝีมือเขาจะทำได้ไหมปังอันนี้ถ้าจีบสาวด้วยประโยคนี้คือแบบบุ้ยเอาให้สุดดูซิจะไปหยุดที่ตรงไหน

กรณีคุณคลิปน่าจะใช้บ่อยคุณเพิ่งเล่นคุณพันธการก็น่าจะใช้อยู่เหมือนกันน้องกุ๊กกูเหรอเอ้ยใช้ไหมนะ I love you จริงๆไม่กลิ้งกล่อมไอไม่หลอกให้ you ฝันสลาย I love you จนกว่า I will die ถึงไอตายก็ไม่คลาย I love you มันก็มันใช่ป่ะนะฮึมันใช่บ่มันใช่บ่ล่ะฮึเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมอันนี้กลอนแบบแอบรักแอบคิดถึงแอบคำนึงแอบมองหาแอบพบแอบสบตาแอบบอกว่าฉันรักเธอป้าขนาดบอกรักยังแอบเขาจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยคุณกิ๊บบอกเอ้ยแต่มันใช่นะมันใช่เลยนะคมไหมคมแบบคมกริบวิบวับเลยทีเดียวสุดยอดเลยเนี่ยธรรมดาที่ไหนแล้ว

พอหรือยังพอหรือยังอันนี้สำหรับคนที่แต่งกลอนไม่ค่อยเก่งก็ต้องเริ่มแต่งกลอนแบบด้วยการใช้คำพูดอะไรประมาณนี้นะแต่เป็นการเล่นคำเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจคิดกลอนคิดถึงเธอพอคิดคิดคิดคิดพอเริ่มคิดคิดคิดคิดคิดเยอะหนอแต่ก็รู้ว่าคิดคิดคงไม่พอคิดคิดคิดคิดคิดคิดคิดถึงเธอเออเหมาะกับดีเจโบมากเลยก่อนนี้เหมือนคนนิสัยดีเจโบแต่งเลย

เวลา5 ทุ่มอีกแล้วนะมีคนบอกว่าฟังแล้วหลงจะไปต่ออันดีเจก็โอ้ยก็ไม่อยากจะลงเพราะว่าทุกคนกำลังมันไปต่อ

จริงก็มีคนที่เขาชื่นชอบการแต่งกลอนเนี่ยก็มีคนแต่งกลอนไว้เยอะแยะมากมายเลยนะเราอ่านแล้วบางทีก็ก็ขำๆดีนะว่ากว่าจะแต่งได้มันก็เป็นแบบจารึกเอาไว้เพราะเคยแต่งแล้วก็ดูสนุกดีนึกถึงคุณอามีนาเลย

มีกลอนกลอนหนึ่งโบเห็นเขาเขียนขึ้นมานะรู้สึกว่าเป็นกลอนที่แต่งแล้วดูแบบดูมีความทันยุคทันสมัยด้วยอ่ะขออนุญาตไปหยิบเอามาอ่านให้ฟังได้ไหมดูแล้วน่ารักดีนะแต่คิดว่าจะต้องหาซาวอะไรที่มันเข้ากับบรรยากาศของกลอนนี้แล้วแหละ

็นกลอนของคนคนหนึ่งที่เขาแต่งแบบว่าเป็นบรรยากาศย้อนเวลาไปจีบสาวยุคซิตี้อ่ะลองมาฟังกันดูว่ายุคซิตี้มันต้องเป็นประมาณไหน

ลองมาฟังกันดูก็แล้วกันนะเพื่อได้อรรถรสในการรับฟัง

น้องโปรยยิ้มพริ้มพรายชายตาให้สะบัดใจจองรักเป็นสักขีว่าวิมลคนงามอารามนี้รอเพียงพี่ได้ครองร้องรำวงกลองยาวเยาะเราอซาะสนอพริ้วสัมผัสผิวเนื้อนวลชวนลุ่มหลงเพลงสามช่ากระชุนกระชั้นชงนวลอนงกระแสะพี่ตามลีลาฉลองโบสถ์ปีนี้พี่คลึกครื้นเริงระรื่นรำชิดคณิษฐาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสับจะกลับมาเพื่อสู่ขอน้องยามาเชยชมนี่คือกลอนในยุคการจีบสาวยุคซิตี้ซึ่งผู้แต่งท่านนี้เนี่ยเขาก็เอามาเปรียบเทียบได้อย่างน่ารักน่าเอ็นดูเลยว่าและถ้าเกิดว่าจะจีบสาวยุค iPhone

บัตรคอนเสิร์ตแบบบัตรเบิร์ดที่รอดรู้เพื่อโฉมตรูล้านลาหน้าสุขสมขอน้องอย่าปฏิเสธพิเชษชมพาตาคมร้องเฮหน้าเวทีคอนเสิร์ตจบจับจองห้องดินเนอร์ไว้เสิร์ฟเธอพร้อมเสนอบลูเบอร์รี่แล้วจะพานั่งพับกับดนตรีแจ๊สเพลินดีครอพรางระวังเราแล้วพรุ่งนี้พี่จะไลน์ไปบอกนะถึงเลิกฉลองรักจักฉลองวีดีอาร์ออร์แกไนซ์ใช้กล่อมกล่าวงานแต่งเราจะประทับตราบนิรันดร์เป็นการจีบสาวแบบเฮ้ยเขาแต่งเก่งมากเลยนะคุณเก่งเวอร์ผู้แต่งชื่อว่าไร้นวลว้าแต่งเก่งมากเลยคือให้เห็นบรรยากาศของการจีบสาวในยุคซิตี้แล้วก็เป็นบรรยากาศคือคล้ายกันเวลาแบบไปสนุกเรื่องเริงบันเทิงก็จะเป็นสถานที่ที่ไปพบปะเจอกันสำหรับคู่หนุ่มสาวเนาะในกอนแรกอ่ะก็จะเป็นแบบในสมัยยุคที่แบบซิตี้ปีแบบเก่าๆก็จะบอกว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีการเต้นรำวงช้าๆอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มสาวก็ไปเต้นกันตามวัดตามโบสถ์อะไรเวลามีกิจกรรมมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีเทศกาลหรือไม่เรียกต่างมีความรื่นเริงอ่ะก็มีงานรื่นเริงก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะไปแบบเต้นจะตามประสาคนในยุคก่อนแต่เป็นยุค iPhone เนี่ยคอนเสิร์ตต้องแบบพี่เบิร์ดเลยมาถึงร้องหน้าเวทีฟีลลิ่งคนละแบบเลยนะกระโดดเย้ยเย้ยโยโย่กันอยู่สุดท้ายก็ไปสู่คอเหมือนเดิมน่ารักเชียวแหละเออน่ารักจริงๆชอบไหมชอบไหมฟังแล้วมันดูเพลิดเพลินมันดูเป็นเรื่องชาวบ้านดีคุณเพิ่งเล่นยังอยู่หรือเปล่าคะยังอยู่กับ 89.0 Best Radio หรือเปล่าอ่ะเฮ้ยสอบถามคุณผู้ฟังที่นี่ว่ามีเรื่องอะไรที่คุณอยากจะเปลี่ยนบ้างหรือเปล่าคะนอกจากเปลี่ยนขึ้นวิทยุอ่ะมีอะไรที่อยากเปลี่ยนไหม

ถามคุณผู้ฟังล่างมาถามเต็งบ้างว่าอยากเปลี่ยนอะไรบ้างหรือเปล่าโบก็อยากเปลี่ยนนะอยากเปลี่ยนคำว่ารักเป็นลอลิงเพราะรักแล้วรักจริงไม่เคยมีคนอื่นรักเลยรักขโมยไปเลยทีเดียวถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวให้มองหาเส้นถ้าอยากมีแฟนขี้เล่นให้มองหาเราสวัสดีน้องแบงค์ด้วยนะคะฟังไม่บ่อยนะครับพักนี้เพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเสียงดังมากจริงค่ะเครื่องตัดหญ้าเสียงดังมากชัดชัดเจ๋วเลยเครื่องตัดหญ้าชัดมากเครื่องแรงมากเลยอ่ะเห็นดีเจขอบตาดำไหมเออที่ขอบตาดำเนี่ยไม่ใช่พ่อนอนดึกนะแต่ใจเต้นตึกๆเพราะคิดถึงเธอตึกถึงตาดำเลยดวงจันทร์ไม่รู้ว่าของใครแต่ดวงใจเนี่ยเป็นของคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ่มจ้าแดมแจ่มว้า

น้ำแป้งรอยต่อจากสระบุรีนครนายกส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกคนสวัสดีวันจันทร์เดี๋ยวนะวันนี้ผมมีกรมาฝากนะดีเจถ้าพร้อมแล้วไปรอฟังกันหน่อยนะ

วัสดีวันจันทร์ยังไม่ถึงสวัสดีวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งผมมาถึงตอนนี้น่าจะทันเช้าตัดหญ้าบ่ายปะยางเย็นหุงข้าวมืดแอบหนาวอาบน้ำมืดแอบนาหนาวอาบน้ำกระทันหันยังไม่ลืมส่งกลอนบอกคิดถึงกันคิดถึงวันร่วมสนุกมุกใส่กลอนมาถึงบทสุดท้ายไฟบังคับจะขยับไปทางไหนอย่างไรหนอเอาแบบนี้ขอเพลงแบบไม่ต้องรอเอาหนอขอคิดถึง

น่ารักรีบมากครับกลัวพี่โบจะผิดรายการก็เลยรีบแต่งกอนแบบเร็วไปหน่อยนึงโชว์ฝีมือแต่งกอนมาอีกแล้วรีราเพิดแพรวเหมือนเดิมเป็นหนักหนาไม่มีผิดไม่เพี้ยนไปเลยนะยังออดอ้อนตลอดเวลาน่ารักจริงขอขอบคุณที่วันนี้ร่วมสนุกส่งมาอวดทุกทุกคนน่าดีไหมอันบางคนไม่ยอมแต่งกอนมาให้เขาบอกว่าเขาแต่งไม่เป็นไซส์เลยไม่แต่งมาไม่เป็นไรมันก็แค่ก้อนๆหนึ่งมันอาจจะไม่ทันซึ้งเท่ากับพูดหรอกหนาแต่ที่เราชวนทุกคนแต่งเข้ามาก็แค่อยากให้ทุกคนสนุกนะ

คุณด้วยนะคะสำหรับกรเพราะๆค่ะจากน้องแบงค์รอยต่อนั่นเองนะครับคุณกิ๊บบอกว่าเก่งเกินดีเจแต่งไปด้วยหาเพลงไปด้วยเนี่ยคิดเอาแล้วกันว่าดีเจเก่งขนาดไหนน้องกุ๊กบอกพี่โบเก่งนะเนี่ยเรียบเรียงแบบสดๆได้ด้วยเก่งไหมล่ะเก่งแต่งกรไปด้วยตาเหลือกหาเพลงไปด้วยให้คุณน่ะภาษาไทยเกรด5มั้ยเนี่ยโมอยากเชิญคุณครูภาษาไทยมาให้ฟังแล้วว่าดีเจโบเก่งขนาดไหนอยากเชิญครูภาษาไทยมาบอกครูคะตอนที่เรียนหนังสือหนูอาจจะขี้เล่นเรียนหนังสือไม่เด่นเรื่องจริงไหมแต่ถึงต่อให้ไม่ได้เกรดแบบถูกใจแต่ตอนนี้ถูกใจใครตั้งหลายคนคุณครูขาอยากจะบอกให้ทุกคนฝังว่าการเรียนบางครั้งนั้นก็ไม่ได้การันตีน่าจริงไหมว่าเราโตมาเราจะเก่งหรือไม่เก่งลำดับต่อไปมันอยู่ที่หัวใจที่เราใส่ใจมัน

ิ่งที่โบพูดไปเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความคิดขึ้นมาเลยนะคือตอนเรียนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เรียนหนังสือแบบได้เก่งอะไรขนาดนั้นโดยเฉพาะภาษาไทยแต่ว่าโบรู้สึกว่าการเรียนจริงๆมันก็ถ้าน้องๆฟังอยู่ห้าทุ่มนี่เขาหลับกันไปแล้วป่ะการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนนะว่าเรียนดีเรียนเก่งมันก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั่นแหละแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะต้องการันตีว่าคนที่เรียนเก่งหรือเรียนไม่เก่งนะบทสุดท้ายแล้วชีวิตมันจะเป็นไปตามในการเรียนขนาดนั้นแต่มันคือความพร้อมมากที่สุดในการที่จะนำพาชีวิตตัวเองเนี่ยไปดำเนินชีวิตในโลกภายนอกฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเกราะที่มันแข็งแกร่งมีเกราะที่เหนียวแน่นนะคะการที่เวลาที่เราล้มเนี่ยมันก็จะแบบเจ็บน้อยลงเท่านั้นเองทีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีแบบ 100% หรอกว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งแล้วเราโตไปแล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จในที่นี้เนี่ยมันอยู่ขึ้นที่ว่าเราอยู่ตรงจุดไหนไปที่ใดอยู่กับใครฉะนั้นแล้วมันไม่ได้การันตีในเบอร์นั้นเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราออกมาใช้ชีวิตตอนที่เรามาทำงานหรือว่าทำในสิ่งอย่างที่เป็นภารกิจหรือหน้าที่ของเรามันคือการรับผิดชอบต่อตนเองต่อสังคมต่อคนรอบข้างต่อคนที่คุณรักสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือการทำด้วยหัวใจถ้าเกิดว่าเราทำด้วยหัวใจทำด้วยความรักทำด้วยความตั้งใจทุกอย่างมันจะออกมาดีถึงต่อให้มันจะไม่ได้แบบ perfect มากโบก็ไม่ใช่แบบสุดทนผู้ขนาดนั้นโบรู้สึกว่าแค่เราทำออกมาเรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่ที่สุดแล้วเราทำได้ออกมาจากใจของเราโบว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีวันนี้มีเด็กๆมาส่งการบ้านเยอะเลยค่ะน้องแบงค์บอกว่าการเรียนได้อะไรหลายอย่างนอกเหนือจากความรู้ในหนังสือแต่ได้ฝึกใช้ชีวิตในสังคมด้วยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายส่วนข้อความต่อไปนี้เราได้ข้อความจากคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะคะเจ้ามาแล้วครับตื่นเต้นจังเลยนี่เป็นกลอนที่สองของเขาแล้วนะเนี่ยที่เขาแต่งมาให้ใช้เวลากี่วันใช้เวลาวันเดียวด้วยเพราะวันนี้บอกว่าที่ส่งกันบ้านอ่านเลยทุกคนตั้งใจฟังกลอนคุณโรเจอร์ดีๆครั้งหนึ่งก็เคยแต่งกลอนมาให้ดีเจโบใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการแต่งกลอนให้โบดูดีเจโบมาก็นานละก็ยังคงน่ารักและสดใสและไม่เคยที่คิดจะเปลี่ยนใจจะยังติดตามไปตลอดเลย

แบงค์บอกว่าอุ๊ยชัดเจนอะมันสมบูรณ์มากมันคือกลอนที่สมบูรณ์มากเลยแล้วก็ความหมายดีมากน้องกุ๊กถึงกับอึ้งเลยปรบมือให้เลยครับผมคุณกิฟบอกว่าน่ารักขนาดวันนี้เด็กชายโรเจอร์คงจะได้เกรดสีแล้วสินะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยจากเด็กหลังห้องในวันนั้นกลายเป็นคนนั่งหน้าในวันนี้ไอ้ยะก่อนนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยครบบทครบบาทเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมารอบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเอ้ถึงขั้นงงถึงขั้นงงถึงขั้นงงเลยทีเดียว

จังขอบคุณนะคะเฮ้ยกำลังอึ้งกับกรเมื่อตะกี้คุณโรเจอร์นี้แต่งกรนั้นมาให้บอกดีเจน่ารักฉดใสจะติดตามต่อไปไม่หายเลยงั้นดีเจคงไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใช่ไหมไม่ต้องเอายางยิงและไม่ต้องเอากาวดักเอ๋ยไม่ต้องใช้กุญแจล็อกเอาไว้เลยเพราะเขาจะไม่ไปไหนไว้ให้เขาอยู่ด้วยใจขอบคุณนะคะปกติแล้วดีเจโบต้องใช้กลยุทธ์ในการล็อก FC เอาไว้ไม่ให้ไปไหนก็คือจะต้องแบบใช้วิธีเอานู่นเอานี่มามัดเอาไว้แต่ว่าสำหรับคุณโรเจอร์ไม่ต้องแล้วเขาจะติดตามตลอดไปเลยนะขอบคุณนะคะอุ้ยหวานมันเลยทีเดียวพูดกันมาก็เยอะแล้วเป็นชั่วโมงชั่วโมงละพูดจนคนหลายคนเนี่ยหลับไปแล้วล่ะนะพักฟังเพลงหน่อยก็แล้วกันนะคะเจอกรหยอดกันไปถึงขั้นแบบอู้อะอีอู้เลยทีเดียวนะคุณโรเจอร์ก็เหมือนกันเนี่ยวันนี้มาเล่นกรให้ดีเจดีเจก็เขินเลยแจ๋วแฮใช่คุณโรเจอร์จริงหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ไปอบรมไปสอบอะไรมาเยอะแยะมากมายนี่แพรวๆนั่นเองไม่ธรรมดาเนี่ยตัวจริงก็บอกตัวจริงก็ได้เอามาไปฟังเพลงจากน้องแบงค์รอยต่อที่ขอไว้กับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงจากซิลลี่ฟูลคงเป็นบทเพลงที่ส่งความคิดถึงให้กับทุกคนที่เขาคิดถึงนะหนึ่งในนั้นก็คือดีเจโบและเชื่อว่าคงมีอีกหลายคนก็คือคุณผู้ฟังที่นี่เพื่อนๆชาวเบสที่นี่เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่มีความสุขเพราะว่าน้องแบงค์รอยต่อซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในเพลงนี้กับคำว่าคิดถึงกับช่วงเวลาที่ไม่ได้มาส่งข้อความแล้วก็เข้ามาเล่นด้วยกันที่เบสที่นี่ในเวลาที่ผ่านมายังคงคิดถึงค่ะด้วยภารกิจหน้าที่ที่บางครั้งไม่ทันได้เข้ามาเวลาก็หมดลงไปซะก่อนแล้วฉะนั้นช่วงเวลาที่มันดีในชีวิตเราที่มันผ่านเข้ามาโบเองย้ำแล้วก็พูดอยู่เสมอว่าอยากให้ทุกคนน่ะรักษาช่วงเวลานั้นเอาไว้ให้ดีมากที่สุดดื่มด่ำไปกับมันให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดช่วงเวลานั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปทำร้ายใครนะไม่ได้เบียดเบียนใครมันคือความสุขที่เกิดขึ้นโดยที่มันไม่ได้ผิดกับใครเลยความรู้สึกนั้นเอาไว้เมื่อเวลาที่คุณมีเวลาที่จะได้คิดถึงกับสิ่งเหล่านั้นที่เป็นความสุขของเราจริงๆคุณจะได้มีพลังแห่งความสุขแบบนี้ติดตัวไว้ตลอดเวลาและส่งมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนที่มีความคิดถึงค่ะ

ส่งสองเพลงนะคะคิดถึงกับเพราะใจมอบให้กับคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่นะคะแล้วก็น้องแบงค์รอยต่อจากนครนายกแอนสระบุรีบอกว่าดีเจโบตอนที่ส่งเพลงเนี่ยแล้วก็พูดเรื่องจริงจังจริงจังเนี่ยนะรู้สึกว่ามันจริงใจมากเลยครับผมเป็นดีเจที่น่ารักแล้วก็ให้ใจกับ FC ทุกคนเลยครับขอบคุณค่ะผมไม่เคยเห็นดีเจคนไหนที่ทุ่มเทกับ FC มากมายขนาดนี้มาก่อนเลย

ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรดีที่จะเป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะนะคะเพราะว่าโบมาจากรายการวิทยุที่นี่เนี่ยมันเกิดจากความสนุกที่ไม่ได้เพียงแค่รู้สึกว่าตัวเองสนุกเพียงแค่อย่างเดียวแต่มันรู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรแล้วมันเกิดประโยชน์ต่อคนอื่นจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสนุกเสียงหัวเราะหรือว่ามุมมองทัศนคติบางอย่างบางสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่เราสามารถที่จะถ่ายทอดและอยากบอกให้ผู้คนรู้เหลือเกินกับสิ่งที่เราเจอมาอะไรที่มันดีเราอยากจะสนับสนุนอะไรที่เรารู้สึกว่าถ้าเราละเราเลี่ยงเราลดเราไม่ทำมันได้เราอยากจะบอกเหลือเกินว่ามันไม่ควรทำแต่ก็ได้แค่บอกนะคะไม่สามารถที่จะไปบังคับหรือว่าไปหยุดกดปุ่มหยุดใครได้เลยสิ่งที่อยากจะนำเสนอที่ตรงนี้สิ่งที่อยากจะบอกจริงๆคือเวลาที่เรามีความสุขมีความสนุกอยากให้ทุกคนมี

เต็มที่และอยากให้มีมันได้อย่างทุกๆวันเพราะมันคือสิ่งเดียวที่เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราได้และมันเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นและเพื่อตัวเราเองแต่ในทุกครั้งทุกๆอย่างที่บอกไปก็คืออยากให้ทุกคนสนุกมีความสุขแต่ไม่ใช่บนความทุกข์ของคนอื่นตอนนี้ต้องดูให้แบบแน่แท้ด้วยนะบางคนเนี่ยมีความสุขเหลือเกินแต่ว่าอยู่บนความทุกข์ของคนอื่นโดยที่ไม่ได้เล็งหรือว่าไม่ได้เห็นผู้คนรอบข้างการที่มีความสุขต้องมองคนรอบข้างคนใกล้ตัวเราผู้อื่นด้วยค่ะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไปทำร้ายใครเขาอยู่อยากจะบอกว่าดีเจโบสนับสนุนให้ทำดีไอ้ทำสนุกอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไปกระโดดอยู่บนหลังคาบ้านคนอื่นแล้วไปตึงตังตึงตังแบบนั้นมันก็ไม่ได้เข้าใจไหมมันไปรบกวนบ้านคนอื่นเขาคนอื่นกำลังเดือดร้อนอยู่คุณจะไปกระทึกคนอื่นก็จะนอนอยู่แบบนั้นคงจะไม่ได้นะสนุกจังเลยสนุกจังเลยคงจะไม่ดีมันเป็นการเรียนรู้ไปแล้วค่ะบางครั้งเราอาจจะทำอะไรที่มันเผลอที่มันพลั้งไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปทำร้ายคนอื่นแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้แล้วเนี่ยแล้วเรายังคงทำมันอยู่นั่นแปลว่าคุณตั้งใจที่จะทำไม่ดีเหลือเกินอันนั้นก็ไม่สนับสนุนโบเองก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะไม่ได้บอกให้คุณผู้ฟังแล้วโบจะทำได้ทุกอย่างแบบเก่งมากแบบเป๊ะมากเพอร์เฟคมากไม่เลยโบยังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เมื่อบอกผู้ฟังโบเองก็เป็นการเตือนให้ตัวเองเนี่ยไม่เผลอเลยที่จะสนุกจนเกินไปเอาให้แบบพอดีอย่างที่บอกว่ามันต้องระวังด้วยเพื่อที่เราจะได้อยู่บนสังคมอย่างมีความสุขแล้วก็เผื่อแผ่ซึ่งกันและกันบางทีมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะพูดแล้วก็ยาวมากเลยจะพาไปวิชาธรรมะแล้วนะแต่ทุกคนที่มีความสุขที่นี่ก็คือมันทำมาด้วยใจจริงๆมาตั้งแต่ที่มาจัดรายการวิทยุที่นี่คือมีความตั้งใจจากใจเลยคือไม่รู้ว่าทำไมได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้มาจัดรายการวิทยุที่นี่แต่เรารู้ว่าเราทำหน้าที่อะไรอยู่หน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราจะรับผิดชอบนั่นคือเวลาที่ทุกคนมอบให้เราเราอยากให้มันเป็นช่วงเวลาที่ดีจริงๆฉะนั้นถ้าโบจะทำอะไรให้คุณผู้ฟังได้ในขณะที่โบทำได้นะโบก็จะทำให้อย่างเต็มที่อย่างสุขอาสาวันนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จริงๆแล้ว3ทุ่มเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้แล้วนะแต่ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนที่โบเองอยากให้มันยังคงอยู่เพื่อส่งเสียงให้คุณผู้ฟังที่ยังคงคิดถึงเราอยู่ยังคงยังฝากยังอยากจะฟังเสียงเราอยู่เขาจะได้ไม่เหงาเขาจะได้รู้สึกว่ายังมีเราอยู่เป็นเพื่อนและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าการส่งเสียงของโบหรือว่ากำลังใจจากการพูดจะทำให้ผู้คนมีกำลังใจโบก็ยินดีมากๆถือคติว่าทำอะไรได้ทำไปก่อนถ้ายังไหวก็ทำไปขอบคุณคุณโรเจอร์ด้วยนะคะสำหรับเพลาะใจที่เลือกมาซึ่งเข้ากับเพลงคิดถึงแล้วเกินความหมายมันแบบใกล้เคียงกันอ่ะมันเชื่อมต่อเรื่องราวของความรู้สึกได้จากความคิดถึงไปสู่เหตุผลที่คิดถึงนั่นก็คือเพราะว่าหัวใจที่บอกว่าคิดถึงเหลือเกินนั่นเป็นเพราะว่าเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจที่มันเป็นความรู้สึกที่ดีๆ

ซึ้งเลยคุณโรเจอร์บอกว่าซึ้งเลยครับส่วนคุณน้องกุ๊กก็บอกว่าซึ้งอะพี่โบยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจและก็ซึ้งอีกมากมายเลยอยากถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังไว้ที่นี่ด้วยนะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยเล่าให้ฟังแหละในช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งวันนี้นะคะได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับบทกลอนแคปชั่นต่างๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่ามันคือความหมายดีๆที่เราจะส่งต่อมอบให้กันตรงนี้น้อยมากเลยเนาะที่เราจะได้เห็นบทกลอนได้อ่านบทกลอนซึ่งมันเป็นอะไรที่อาจจะยากบางทีก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่ามันจะมีพื้นที่ให้มานั่งส่งกลอนให้มาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยกันหรอแต่ว่าที่เบสที่นี่นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่วงจริงๆที่เวลาโบมากลางคืนก็จะมีบทกลอนแล้วก็ตรงกับช่วงที่วันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนก็เป็นวันที่ตรงกับวันสุนทรภู่ที่ทำให้เรานึกถึงบทกลอนวันนี้โบก็เลยเล่นเรื่องของแคปชั่นกับบทกลอนเป็นการเล่นภาษาไทยที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเราเกิดมาเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยแล้วความเป็นภาษาไทยมันไม่ได้มีแค่เพลงไทยนะมันมีบทกลอนไทยที่โบไม่รู้ว่าทำไมเพราะได้อย่างนี้แล้วความหมายที่มันงดงามได้ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะเรารู้ภาษาไทยแต่แบบภาษาอื่นเขาจะมีบทกลอนกันบ้างไหมมันเกิดจากอะไรยังไงก่อนก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงมันเป็นกลอนหรือเปล่าน้องกุ๊กถามว่าจะมีใครให้ได้มากเหมือนพี่โบดีเจโบโบอีกไหมนะก็น่าจะยากอยู่นะน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนให้รู้ไว้เลยว่าตั้งใจจริงๆที่จะมอบความสุขให้คุณผู้ฟังแล้วโบก็พูดอยู่แบบนั้นจริงๆว่าทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีถ้าให้โบเป็นคนอื่นที่ต้องมานั่งจัดรายการเกินเวลาในทุกๆวันตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเกินวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงในทุกวันที่มาจัดรายการที่นี่แล้วก็มาจัดแถมในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เนี่ยถ้าโบเป็นคนปกติทั่วไปธรรมดาจริงโบก็ต้องตอบว่าโบจะทำทำไมโบจะมาทำไมสุขอาสาโบจะมาทำไมเนี่ยและไอ้ที่จัดกลางคืนที่แถมวันละ 3-4 ชั่วโมง 2-3-4 ชั่วโมงในทุกๆวันโบจะทำไปทำไมจริงๆเองก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นคนอื่นก็คงไม่มาจนคุณโรเจอร์นะคิดว่าจัดเกินเวลาทุกวันจนผมนึกว่าเลิกตีสองเป็นปกติของดีเจโบใจมันก็คอยจะถามเธอในตารางเดิมที่โบจัดตอนกลางคืนนะคะก็จบแค่5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งแต่โบจัดถึงตีสองเกือบทุกวันนั่นคือช่วงเวลาที่โบแถมให้แบบไม่ได้แบบประวิงว่าต้องรีบกลับบ้านแถมให้เลยค่ะฉะนั้นโบจัดแถมให้จริงๆก็ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะไม่ทำหรอกค่ะแล้วเป็นท่านอยากจะทำไหมคะถ้าโบเป็นคนอื่นโบคงไม่ทำแล้วแหละแต่พอเป็นตัวเองอะพอเป็นตัวโบรู้ว่าโบทำเพื่ออะไรแล้วโบทำได้ไหมแล้วมันก็เป็นอะไรที่ถ้าไม่ทำโบก็มันจะไม่ใช่ความเป็นเราโบอยากให้มีอนุสาวรีย์มีอยากให้มีอนุสาวรีย์นะติดตั้งอนุสาวรีย์ดีเจโบเอาไว้ด้วยน้องกุ๊กบอกว่าแต่ที่แน่ๆชาตินี้ผมคงหาแบบพี่โบไม่เจออีกแล้วล่ะครับคุณบริการบอกว่านี่คือความทุ่มเทที่ตั้งใจทำให้เ
พื่อ FC บอกแล้วว่าดีเจหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ทำได้แบบนี้ทำด้วยใจค่ะ

อกไว้เผื่อคุณผู้ฟังคิดว่าดีเจโบแบบอาจจะใช้ในช่วงเวลาที่มาจากรายการวิทยุเนาะแล้วก็ไลฟ์สดด้วยหรือเปล่าอาจจะได้เรียกว่ารายได้ผ่านทางไลฟ์สดหรือเปล่าถ้าคุณได้เข้ามาในไลฟ์สดดีเจโบจริงๆเลยเนี่ยคุณเข้ามาดูเองกับตาแล้วเนี่ยคุณเข้ามาอยู่ในทุกช่วงเวลาของโบแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าโบเองเป็นยังไงซึ่งโบจริงไม่ต้องแก้ตัวอะไรเลยก็ได้คุณสามารถมาเห็นได้ด้วยตากับสิ่งที่โบจะพูดตรงนี้แล้วโบก็บอกตรงนี้เลยว่าโบมานั่งตรงนี้ในช่วงเวลาตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาถึงโบเปิดไลฟ์สดไปด้วยแต่โบไม่เคยได้เปิดรับรายได้ในการไลฟ์สดเลยฉะนั้นจะบอกว่าดีเจโบนั่งรับบริจาค ก็คงจะไม่ใช่ถ้าทุกคนสังเกตดูดีๆนะดีเจโบไม่เคยบอกว่าให้ส่งอะไรมาก็ตามแต่ไม่เคยบอกเลยว่าให้ส่งอะไรมาให้ดีเจโบเพื่อเอื้ออำนวยในการไลฟ์สดของโบเลยโบอยากให้ทุกคนเข้ามาด้วยความสบายใจแค่มานั่งฟังเพลงส่งข้อความให้เท่านั้นสำหรับใครที่ส่งอาหารให้ดีเจกับขนมก็น่าจะเป็นลาบหรอตามเพลงนี้เลยค่ะไม่มีเหตุผลอะไรที่มากกว่าแต่ถามว่าเงินอยากได้ไหมก็อยากได้อยู่ทำไมจะไม่อยากได้แล้วทำไมไม่ขอไม่อยากขอแบบนี้ไม่อยากได้แบบนี้เพราะโบตั้งใจให้เพราะว่าโบรู้ว่ามีผู้ฟังอยู่ที่เบสที่นี่ไม่รู้ว่าท่านคือใครท่านนอกเหนือจากไลฟ์สดที่ตรงนี้นะที่โบเห็น FC ของโบซึ่งมีอยู่จำนวนประมาณช้องช้ำฉี่5คนแต่ผู้ฟังที่อยู่ที่เบสที่นี่นะคะโบไม่รู้ว่าท่านจะมีความสุขมากหรือน้อยแค่ไหนที่ได้ฟังเบสในช่วงเวลากลางคืนแต่เวลาที่โบได้มีโอกาสไปเจอผู้คนข้างนอกที่เขารู้ว่าเป็นดีเจโบจ๋าเขาเอ่ยถึงเขากล่าวถึงเขามีความสุขและเขาสนุกไปกับสิ่งที่โบกำลังมอบให้คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งที่มันเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆอะแล้วโบรู้สึกว่าบางทีมันไม่ต้องตอบแทนเป็นเรื่องของมูลค่าเป็นเงินทองแต่มันคือเวลาค่ะโบรู้สึกว่าเวลานี่มันคือสิ่งที่มีค่ามากๆเมื่อไหร่ที่คุณให้เวลาใครไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะเอาเวลากลับคืนมาได้แม้สักนาทีเดียวแล้วเวลามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้แม้แต่วินาทีเดียวด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้โบเลือกที่จะมอบเวลานาทีชั่วโมงของโบที่มอบให้ที่เบสที่นี่หรือในทุกๆคืนที่เติมให้ 2-3 ชั่วโมงโบพูดแบบนี้เป็นประจำอยู่เสมอสิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งสิ่งมากที่สุดโบรู้ว่าเงินทองเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการที่จะใช้ประทังชีวิตในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเราถ้าคุณขาดไปคุณหายไปคุณไม่พอมันก็เดือดร้อนสิ่งที่จำเป็นมีอีกมากมายที่มันก็เป็นปัจจัยแล้วก็เป็นองค์ประกอบนะพูดตามเนื้อหาความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับโบมองว่าเรื่องของเวลาที่โบมอบให้แล้วก็ช่วงเวลาที่ทุกคนมอบให้กับโบมาเช่นเดียวกันคุณเปิดคลื่นวิทยุที่นี่คุณเข้ามารับฟังบางคนเข้ามารับชมทั้งฟังแล้วก็ดูไลฟ์สดด้วยรู้ว่าเป็นนาทีที่สำคัญสำหรับเขาเช่นเดียวกันเมื่อคุณให้เวลามาโบรู้สึกว่ามันคือเวลาที่มีคุณค่าเพราะคุณตั้งใจที่จะเข้ามาฟังตั้งใจที่จะเข้ามาดูโบเองก็รู้สึกว่าเวลานี้มันเป็นมันคือช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากๆเลยและถ้าเกิดมันผ่านนาทีนี้ไปแล้วโบไม่รู้ว่าโบจะเอาเวลานาทีนี้สร้างให้มันมีเกิดขึ้นอีกได้หรือไม่ฉะนั้นวันนี้เวลานี้โบสามารถทำมันได้ในการเต
ติมเวลาแห่งความสุขให้กับทุกคนและมอบให้กับตัวเองด้วยโบว่ามันคุ้มค่ามากๆมันคุ้มค่ากับมากกว่าเงินที่จะได้มาด้วยซ้ำไปเพราะว่าอะไรคะบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการทำงานแลกเงินเพื่อที่จะได้เงินมาเนี่ยมันก็คงทำได้ต่อๆไปแหละในโอกาสหรือว่าในงานอย่างอื่นๆแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขตรงนี้เนี่ยถึงต่อให้ไม่ได้เงินมาแต่ว่ามันมีความสุขที่ได้มานะบอกเลย

วันนี้เนี่ยก็เลยจะพูดอะไรเยอะหน่อยมากหน่อยนะคะตั้งแต่มาจัดรายการวันนี้เนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นไม่ได้หยุดเลยเธอเก่งจริงๆเก่งมากคุณกิ๊บบอกว่าน่ารักขนาดนี้แล้ว FC จะไปไหนรอดก็ไม่ให้รอดไปสักตัว FC นะไม่ใช่ยุงเอาข่าวดักเอาไว้หมดแล้วพูดอย่างกับแมลงวันอย่างนั้นแหละล็อกเอาไว้เลยป๊าดวันนี้ดีเจโบจัดรายการยิ่งกว่า non stop marathon เลย6โมงครึ่งถึง11โมงมาต่อตอน4โมงเย็นจนถึงตอนนี้เที่ยงคืนแล้วตอน4โมงเย็นมายังไม่หยุดพูดเลยนะคุณโรเจอร์บอกว่าไม่รอดแบบไหนไม่รอดแบบไหนดีล่ะไม่ให้รอดไม่ให้รอดไปไหนหรอกอยู่ตรงนี้แหละอยู่ด้วยกันสวัสดีคุณเป๋าด้วยทักทายคุณโอเล่ด้วยนะครับพูดซึ้งมากเกินไปแล้วเดี๋ยวทุกคนจะทากันนอนไม่หลับแล้วเดี๋ยวจะฝันไม่สนุกเอาล่ะเข้าสู่ในช่วงท้ายจริงจริงจริงจริงจริงจังแล้วเนี่ยไม่เห็นมีใครมาขอเพลงเพิ่มเนี่ยดีเจมจะพาไปขยับในช่วงท้าย

แล้วอีกแป๊บนึงเราจะกลับมาเอาแบบมันๆเตรียมตัวจะกลับบ้านนะสิจะมันๆอะไรอะไรแหละไม่ได้รู้เลยดีเจทำงานมันตั้งแต่4โมงเย็นไม่ได้หยุดพูดเลยเนี่ยไม่ใช่ดีเจโบมันต่อไปเลยอย่างนี้เลยเนาะ

0: Wait, hold up, stop.
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

มาซ้อมท่าเต้นกันดีไหม20+20+20+จ้ะจะมาอะไรตอนนี้เนี่ยมันดึกดื่นจะมาเล่นอะไรเนี่ย

คนบอกว่ายังคิดถึงอยู่เลยอ่ะที่เล่นแคปชั่นเอาไว้เล่นตอน 4 ทุ่มมานึกถึงตอนประมาณเที่ยงคืนแบบว่าดีเลย คุณเอสพลวันตื่นแล้วบอกว่าตื่นเพราะว่าแมวโทษทีครับผมเผลอหลับไปโอเช็คชื่อตั้งนานไม่เห็นมีใครตอบเลยธรรมดาน่ะเนาะ

าสู่ช่วงท้ายแล้วว่าเปิดเพลงให้ไปละทีนี้เนี่ยไม่มีใครเติมเพลงมารอเลยเวลาหมดอดแล้วนะจ๊ะถ้าอยากสนุกกันอีกทีหนึ่งนู่นล่ะสุกหน้าสุกอาสาไม่รู้ว่าสุกหน้าเนี่ยจะติดภารกิจหรือเปล่าอย่างที่บอกนะสุกอาสาดีเจโบอ่ะตั้งใจมาทุกครั้งจริงๆถ้าติดงานหรือมาไม่ได้ก็คือมาไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากมาเพราะว่าอยากมาอยู่แล้วเสนอตัวมาเองนี่แหละแต่ถ้าติดงานจริงๆที่ไม่สามารถมาได้ก็จะขออนุญาตลานะขนาดป่วยก็ยังมาไม่มาแสดงไม่ว่างจริงจ้ะเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละหรือจะให้เป็นของเธอยังโอ้ยแบบว่าเดี๋ยวจะหมดรายการแล้วก็ไม่อยากไปบอกลาไม่อยากให้เธอบอกลาด้วยก็อยากให้เธอพาไปกินชาบูนั่นสิขนาดป่วยนะเนี่ยก็ยังมาเลยโอ้ใช่ค่ะแต่อาทิตย์ที่แล้วป่วยหนักกว่านี้นะคือมาไม่ได้เอ๊ะมาไหมมาอาทิตย์ที่แล้วป่วยก็มาไม่น่าเชื่อเลยป่วยก็ยังมาถ้ามาไม่ได้ก็แสดงว่ามาไม่ได้จริงๆคุณกิฟต์ถามว่าเป็นขนมคกหรือเปล่าครับทำไมชอบหยอกอยากเป็นน้ำมันไม่ใช่ว่าหยอดตานะแต่ว่าหยอดขาเธอขาเธอจะได้ไม่ดังอีดอีดเดียวนะไม่ใช่หยอดน้ำมันเอาไว้ให้กลไกมันเดินได้ง่ายๆคล่องๆไง

ผื่อว่าหยอดไปถึงใจมันก็จะได้คล้องกันง่ายๆไงพอเถอะเรื่องอะไรเนี่ยพี่พันจิตบอกว่าจะไปเป่าเทียนที่ไหนนะเป่าเทียนอะไรเป่าเทียนอะไรพี่พันเจี๊ยบมามุ่งไหนนี่อยู่ดีมาเป่าเทียนมาเนี่ยว้า

อ๋อหมายถึง4กคทำไมครับผมมันตรงวันอะไรมันตรงกับวันอะไร4กคคือวันตรงกับวันอะไรครับโบยังไม่รู้เลยตรงกับวันอะไรตรงกับวันเสาร์ I see that I might see ทำไมคะพี่พันจิตจะให้มาเป่าอะไรเป่าเทียนเป่าเสาไฟแทนได้ไหมถึงไม่ใช่คนบางแคแต่ก็อยากดูแลและเทคแคร์ใครบางคน

0: าจ้า
1: เฮ้ยมันเพลงนี้จะเปิดไปแล้วนะทุกคนอย่ามาฟังเพลงซ้ำกันนะดีเจบอบอกไปแล้วเฮ้มันอยู่ในช่วงท้ายเนาะโบรู้ว่าทุกคนกำลังรอว่าดีเจโบจะไปต่อให้ไปต่อไหมไม่มีใครขอเพลงเพิ่มกลับบ้านสิครับรออะไรเช็คชื่อแล้วมีแต่คนเตรียมตัวที่จะหลับอยู่แล้วพอพับกันไปแล้วมั้งนะเออ

ข้อตอบแบบกำลังมาต่อเรื่องของแคปชั่นเรื่องของกลอนต่างๆว่าจีบสาวนี่มันไปได้ทั้งคืนจริงๆนะพอนั่งดูแล้วมันเพลินจริงมันก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะหยอดยังไงดีนะเผื่อบางคนเนี่ยเอากลอนนี่ไปจีบสาวจะมีไหมเนี่ยแบบกลายเป็นแบบลูกหลานสุนทรภู่ขึ้นมาพรุ่งนี้นี่โพสต์เลยน้องกุ๊กบอกว่าอยากเป็นโทรศัพท์จะได้โดนเธอจับทุกวันอยากเป็นโทรศัพท์จะได้โดนเธอจับทุกวันไม่อยากเป็นโจรล่ะตำรวจจะได้จับไม่ได้อยากให้โดนให้โจรจับเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากให้ตำรวจจับโอ๊ยง่วงผมเนี่ยอันนี้คุณเกียบคุณเกียบคุณเกียบคุณเกียบไม่อยากเป็นโค้กไม่อยากเป็นเป๊ปซี่แต่อยากเป็นเบอร์ดี้หนึ่งในใจคุณเขาชอบมุกเสี่ยวอะเลี้ยวออกไม่ทางเลยคุณแอสบอกว่าดีเจโบยังหน้าตาตื่นอยู่เลยตื่นเต้นอะสิพรุ่งนี้จะเอายังไงดีเนี่ยพรุ่งนี้จะเอายังไงดีกับชีวิตยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปทำงานยังไงนี่ยังเที่ยงคืนยังไม่นอนยังไม่กลับบ้านตีหนึ่งยังไม่กลับบ้านเลยพรุ่งนี้จะไปทำงานนี่จะจัดการชีวิตยังไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พระนำทางเอาจัดมาราธอนลิ้นกระจะพันกันหน่อยๆนะคุณเคยทำข้อสอบไหมตอนที่แบบข้อสอบแล้วเขาใช้ดินสอแบบ 2B อ่ะรู้จักไหมรู้จัก 2B ไหมดินสอ 2B ที่ไปเข้มๆอ่ะเขาต้องใช้ดินสอ 2B ไม่รู้ทำไมไม่ 2A 2Z 2อะไรทำไมต้อง 2B ด้วยทำมาตั้ง 2B หรือว่าคนผลิตเขาชอบ B2B หรือเปล่าทำข้อสอบต้อง 2B แต่ถ้าอยากมีรักดีๆต้องใช้2เรานะน้องกุ๊กแบบผมอยากรีบเปลี่ยนเลยอะ

ความรักของดีเจเหมือนซัมซุงฮีโร่ถึงมันไม่โก้แต่คงทนนะจ๊ะเออบ้าบอเริ่มดึงเริ่มหยอด FC แล้วเนี่ย

โอ้ดีเจบอกเอาเรื่องอะไรนะเงี้ยกินไม่กินจะหิวโตแล้วกลัวจะทำจริงนะแล้วกลัวจะทำจริงดีแล้วไม่หยุดบอจะบอกแบบนี้นะเฮ้ยเนี่ยมาบอกให้กินซะกินซะกินซะอยู่นี่แหละเออกินซะตอนเนี้ยเห็นดีเจโบเป็นคนกินเก่งๆกินเก่งๆกินนั่นกินนี่กินนู่นนะโอ้กินเก่งจังเลยกินจุมากแต่มีอย่างเดียวอ่ะที่อยากจะกินตอนนี้เธอคนเดียวที่กินใจแม้ใครๆจะกินคลีน

0: ไม่กินจะหิว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ว่าแต่ทำจริงแล้วว่าแต่ทำจริงนี่ไม่หยุดสักที
1: ต้องหวนข้ามกินอะไรกันมา
0: หลอกกระเพาะปวดท้องเผ็ดแซ่บแต่กินไม่ได้บางทีที่ถุงไข่จะไม่ได้เหมือนอย่างที่เคยกิน
1: กินอะไรตอนหัวค่ำกันมาคุณแอสพนมันบอกว่าผมหยวนไม่เป็นรอแต่กินอย่างเดียวให้เป็นหน้าที่ของคนขายเนาะให้เขาขายทองหยอดไปคุณมีหน้าที่กินอย่างเดียวก็ดีล่ะ

ินอะไรอ่ะกินใจเธอหัวค่ำกินข้าวอะไรกันมาข้าวหน้าเนื้อหรือเปล่าเออบางคนบอกกินใจก็ได้อ่ะจริงจังจริงจังกินอะไรกันมาข้าวมันไก่ข้าวหน้าเนื้ออร่อยนะข้าวหน้าเนื้อที่ว่าอร่อยหรือจะสู้เข้ามาใกล้ๆหน่อยอยากกอดตายแล้วกินข้าวไม่ลงไม่ต้องกินกันแหละพอดีอ่ะไม่ต้องกินแล้วนะเอออะไรเชื่อดีเจจะกล้าเล่นอะไรอ่ะมันคือมุกมันคือมุกเข้าใจไหมมันคือมุกบะโชชะเออนี่สนุกดีแฮะตีสี่เลยไหมล่ะอยากให้บิ้วมาจริงๆเลยเขาติดธุระอยู่เขามีงานอยู่เขามีงานอยู่เขามาไม่ได้หรอกอะไรคุณเพิ่งเล่นมาอ้อแออะไรเถอะเนี่ย

ก็สนุกกันไปแล้วนะวันนี้เนี่ยหยิกหยอกจะไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่หลับกันแล้วหรือเปล่าเนี่ยฟังดีเจโบพูดไปเรื่อยๆเลยอ่ะโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งอะไรไม่คิดจะหิวโตว่าจะทำจริงนะพูดถึงของกินเนี่ยช่วงกลางคืนนี่เดี๋ยวก็ของกินเลยก็นู่นก็นี่พูดกันเรื่องใหญ่เลยแล้วเนี่ยเรื่องจริงคือเรื่องใหญ่ที่สามจริงแล้วดูทรงแล้วเนี่ยพูดถึงแล้วหมาล่าก็อร่อยนะแต่หมาล่าก็ไม่อร่อยเท่ามาหาเราหรอก

ถูกใจพวกคุณสิคุณเพิ่งเล่นอย่าเอาไปใช้นะตอนนี้ช่วงนี้ดีเจโบแก้มหน้าแบบออกมากป่องป่องเลยป่องแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยกินเก่งด้วยแบบมองไปอุ้ยทำไมแก้มมันเยอะขนาดนี้ยอมรับแหละว่าอ้วนเลยพอดีไม่ถนัดรักษาหุ่นถนัดรักษาคุณมากกว่าทำเป็นเล่นนะไม่ธรรมดานะเนี่ยเฮ้ยไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะเอ้ยทำไมมันดีขนาดนี้มันต้องนอนแล้วล่ะ

รักษาไว้รักษาไว้เอ้ยถูกใจสุดๆเลยคุณแม่บอกว่าดีเจโบหยอดเก่งจังเลยคุณโอเล่บอกชอบคือไม่ต้องจัดรายการละบอกว่าโบควรไปเป็นดีเจเปิดรายการแบบเปิดแผ่นอะไรอย่างเงี้ยนะว่าไหมบางคนนอนดึกๆนี้ชอบดูแบบกว่าจะนอนเนี่ยดูซีรีส์แนวตั้งใครไหนยกมือขึ้นนอนจะนอนทีนึงกลางคืนเนี่ยดูซีรีส์แนวตั้งคุณโอเล่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งเบื่อหรือยังดูจนเบื่อแล้วหรือยังไม่มีเบื่อหรอกมีหนังใหม่ๆมาแบบบ่อยเลยเนาะเออแต่โบดูทุกคืนเลยนะโบก็ชอบดูมากแต่พอดูเยอะๆดูนานๆดูบ่อยๆมันก็มีบ้างเบื่อแล้วดูซีรีส์อยากดู

พอรู้ว่าในใจถูกมันจะมีคนว่าอยากเตะดีเจโบจังเลยอยากเตะดีเจโบใช่ไหมเว้ยช่วงสี่ทุ่มมันยังไม่สุดแบบนี้นะอะไรเนี่ยคุณซันซันเพิ่งตื่นหรอวันก่อนเนี่ยดูจิบโบแบบงงมากเลยขาตัวเองแบบเป็นรอยไหมทุกคนงงมากเลยเนี่ยแบบคือไปทำเหมือนกับจะไปทำงานมาแล้วแบบหรือเปล่าถ้าใครอยู่ในไลฟ์สดจะเห็นเลยนะว่าหัวเข่านี่มันเป็นแบบเป็นรอยนี่วันนู้นนะวันนู้นที่เอามาให้ดูอ่ะสองข้างเลยตกหลุมรักคุณซ้ำๆจนหัวเข่าช้ำหมดแล้วว้าวเจ็บเลยอ่ะไม่ไหวละ

หลุมใครครับไม่รู้สิมันเป็นแบบลางๆไม่รู้ว่าเป็นตัวหลุมพังหรือเปล่า

เริ่มเหนื่อยแล้วล่ะเออวันนี้เนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังก่อนที่จะปิดรายการกันไปแล้วว่าจริงคือชีวิตของคนเราเนี่ยมันต้องมีแบบการก้าวหน้าก้าวเดินก้าวต่อไปในชีวิตอ่ะเออจริงๆมันเป็นก้าวแต่ละก้าวที่เราต้องเดินหน้าต่อไปอ่ะนะวันนี้เลยอยากจะบอกทุกคนว่าก้าวที่ดีคือก้าวเข้ามาในใจเราซาร่าหน่อยมีคนบอกว่าจำใครไม่ได้จำได้แต่หน้าพี่โอ้โหให้ตอบไหมล่ะก็อยากให้จำแค่หน้าพี่ไม่อยากให้จำหน้าใครติดลมแล้วดีเจเออไม่กงวงกบบองกับบ้าแล้วเนี่ยมีคำถามถามผู้ฟังและ FC เผื่อผู้ฟังคนนี้แบบจะอะไรดีล่ะจะเล่นกับเราบ้างมีคำถามถามว่าอะไรดีนะมีคำถามถามว่าระหว่างแชมพูกับเราอะไรเข้าตาเธอมากกว่ากันเนี่ย

ื่อนเล่นบอกว่าดูเอ้ยนึกว่าจะสาระคำถามชี้นำมากเลยอ่ะเอ้ยไหนขอจับมือเธอหน่อยได้ไหมในฐานะหมอดูก็ได้เอ้ยลิเนี่ยตั้งใจหลอกแต่อัง

หยอกพอสมควรละเดี๋ยวจะบอกว่าดีเจโบจะพาแบบยาวไปเลยทีเดียวใครยังไม่อยากนอนกด9ใครอนุญาตให้เราไปนอนกด8พูดเองเออเองงงเองเนี่ยบาทเนี่ยทีเนี้ย

โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะจะดีไหมนะก้าวไปเลยมาขอบคุณดีกว่าขอบคุณดีกว่าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นใจเลยเกินนะดีๆก็มาจะหลุดอีกแล้วจริงๆก็อยากสนุกต่อไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องให้ไปหลับไม่ต้องไปนอนกันเลยหากใครยังอยู่บ้างนะสวัสดีด้วยแล้วก็มาขอบคุณหน้าเวฟกันหน่อยน้องแบงค์รอยต่อยังคงอยู่หรือเปล่าที่เบสเรโดที่นี่ฮะขอบคุณน้องไมค์จากขอนแก่นด้วยครับขอบคุณสำหรับคุณทะเนศคุณภารการจากราชบุรี

0: โอ้อยากให้ดีเจโบจัดต่อไปยาวๆเลยนะเอ้ย
1: ก็แดดมันร้อนทนไม่ได้หุ่นยนต
0: ์มาขอบคุณนะคะสำหรับคุณพี่สกลจากนครพนมคุณแอสพนมวันจากขอนแก่นใครอีกเนี่ยคุณเทวดานะคะจากหนองบัวลำพูขอบคุณน้องกุ๊กจากชลบุรีเป็นเมืองชนเป็นเด็กเมืองชนนะวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับคุณคลิปจากลพบุรีค่ะคุณคุมาจากชลบุรีนี่ของแท้คุณธเนศจากกรุงเทพมหานครคุณธนากรจากกตม.คุณสันสันนะคะจากนนทบุรีคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่พี่พันจิตจากเพชรบูรณ์คุณเพิ่งเล่นจากฉะเชิงเทราคุณสักวันคุณจิมมี่จากระยองนะคะคุณกาแฟดำคุณหยกคุณจี้โจด้วยและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านพาง 89.0 Best Radio นะจ๊ะ

ันนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการรับฟังค่ะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณบทกลอนที่ถูกส่งมาให้พี่แจ็คณเมืองแพร่ด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะใครที่มีโอกาสย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาเกือบตีหนึ่งตรงนี้เนาะเผื่อว่าบางคนยังไม่นอนฟังตอนกลางคืนนะคือพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอย่างที่บอกไปว่าเป็นงานที่โบเองก็จะไปเป็นพิธีกรส่วนหนึ่งนะคะในงาน

ซึ่งงานนี้จะมีขึ้นจัดขึ้นนะคะที่4แยกของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ขอนแก่นหรือว่า4แยกแบงค์ชาติเดิมอยู่นะคะช่วงเวลาตอน 4:30 16.30 ถึง 17.00 ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มบ่าย 3:00 โบคิดว่าน่าจะมีการตระเตรียมขบวนแล้วแหละนะคะฉะนั้นน่าจะมีการจราจรที่ติดขัดพอสมควรสำหรับเส้นทางนี้สี่แยกถนนสีจันทร์ตัดกับถนนกลางเมืองเลยนะฉะนั้นใครที่จะใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลาเย็นๆอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนี้และเขาก็จะมีการตั้งขบวนกันค่ะเพื่อที่จะรวบรวมคนที่รักความเท่าเทียมนะคะมาส่งพลังแห่งความรักด้วยกันนอกจากนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรม Random Dance นะคะที่จะเต้นบริเวณสี่แยกของพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เลยงานนี้มีชื่อว่าขอนแก่น Youth and Pride 2026ค่ะก็จะจัดขึ้นในช่วงเย็นนะพรุ่งนี้ใครที่เดินทางไปถึงเส้นนั้นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยแล้วกันนะและไม่ได้เพียงแค่4แยกตรงนั้นนะเพราะว่าขบวนจะถูกตั้งที่4แยกแล้วก็จะตรงจาก4แยกพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์เนี่ยตรงไปยังเซ็นทรัลคือถนนสีจันทร์ในช่วงนั้นจะมีขบวนในการเคลื่อนและก็เดินทางนะคะฉะนั้นแล้วน่าจะมีการจราจรที่มีการปล่อยให้ไปในเส้นทางนึงอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ติดขัดแหละนะอาจจะไม่ใช่แบบว่าสามารถที่จะไปแบบโฟร์ได้แบบที่เคยไปนะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เดินทางในช่วงนั้นนะคะก็แจ้งไว้เผื่อว่าท่านจะได้เดินทางเนาะส่วนตัวเองจะไปอยู่ในงานนั้นนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะสำหรับในช่วงของกิจกรรมแล้วก็ร่วมเดินขบวนพาเหรดด้วยชนะแล้วก็มาเจอกันได้จอยกันได้ที่นู่นนะคะแต่ในคืนนี้ต้องขออนุญาตไปเก็บพลังงานกันแล้วนะคืนนี้ต้องไปงานตากแดดแล้วนะเธอจะไปตากแดดละเธอ

ทุกคนที่นี่หนาขอบคุณค่าที่มาหากันหนอในวันศุกร์หน้าถ้าเวลามีมากพอก็จะขอมาส่งความสุขหนอให้คุณผู้ฟังแต่พรุ่งนี้ไปเจอกันที่งานเนาะอย่างที่บอกไปตะกี้เนาะมาเจอกันส่วนเราจะกลับมาเจอกันใหม่อีกทีในวันจันทร์ช่วงเวลาเดิมนั้น 6:30 ถึง 11:00 พลังนั่นนะตัวสุขอาสานะคะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะติดงานหรือเปล่าเพราะว่าไม่แน่ใจว่าโบจะเดินทางไปต่างจังหวัดไหมนะคะในวันเสาร์หน้าโบเดี๋ยวโบดูคิวอีกทีนึงถ้าโบเดินทางต่างจังหวัดในช่วงของวันเสาร์โบอาจจะต้องงดในการจัดรายการคืนวันศุกร์อันนี้เดี๋ยวโบดูตารางอีกทีนึงก่อนเพราะโบจะสามารถไปได้หรือเปล่าก็ติดตามดีเจโบผ่านทางในแพลตฟอร์มต่างๆเอาก็แล้วกันนะเพราะว่าโบจะมีการอัปเดตเพราะว่าบางทีก็มีงานด่วนบางทีก็ไม่ด่วนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าด่วนจริงๆก็คงจะได้ลาแหละแต่ตอนนี้ก็ประมาณว่ามาแน่นอนอยู่แล้วเอาล่ะส่งความสุขให้ทุกท่านไว้ที่นี่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนั้นหนาแล้วก็ขอให้มีช่วงเวลาที่แฮปปี้เนาะขอให้ท่านกินอะไรก็อิ่มอร่อยนะขอให้นอนให้พอสุขภาพจะได้ดีงามฟังให้ดีนี่คือคลื่นของคนแฮปปี้คนพรไปไปแล้วเด้อขอทุกท่านมีความสุขหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เบส Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: Best Radio.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นที่สำคัญต้องยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงรวมทั้งไม่ควรมองทุกเรื่องเป็นเกมการเมืองส่วนกรณีคลิปเสียงพาดพิงภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีและได้หารือกับตนเองแสดงให้เห็นว่าได้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเหมาะสม
3: เอาไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย